0834987838นะครับ0834987338ครับ

0: รสเกลือโซเดียม
1: อร่อยถูกใจ
0: อร่อยถูกใจ
1: ใครใครก็ชอบ
0: ใครใครก็ชอบ
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ไมด้า
0: และสบู่ไมด้า
1: เพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
0: เพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
1: ช่วยลดแบคทีเรีย
0: ช่วยลดแบคทีเรีย
1: และเชื้อรา
0: และเชื้อรา
1: สาเหตุของอาการคัน
0: สาเหตุของอาการคัน
1: เป๊ะมากครับพี่ปูพี่ปูมอบชุดนี้ให้ใครดีครับผม
0: อ๋อทุกแก่ทุกสายเลยจ้า
1: อ้าวได้เลยครับวันนี้ขอบคุณพี่ปูมากเลยนะ
0: จ้าสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: 4เพลงนะครับชื่อชุดว่าจากพี่ผู้หวังดีเสมอนะครับนะถึงถูกทิ้งก็ยังยิ้มให้นะครับโอ้โหหล่อมากนะครับยังปรารถนาดีนะครับผมขอให้โชคดีนะครับพลพลนะครับรักเก่าข้างกองฟางนะครับน้องไรอันนะครับมีขอแค่รู้ข่าวนะครับเอกราชสุวรรณภูมินะฮะแล้วก็มีพี่เอกเอกชัยนะครับรักเก่าที่บ้านเกิดนะครับ4เพลงรัวๆจาก
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: ชั่วโมงที่2นะฮะก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันนะครับอ้าวมาครับลูกพี่ชั่วโมงที่2นะครับก็รีบเข้ามาถ่ายกันนะว่าน้อนนี้คืออาหารอะไรนะครับเอาเบิ้งเบิ้งเบิ้งเดี๋ยวชั่วโมงนี้จะมาเฉลยละนะครับมีข้อความจากอาร์เมอร์นะฮะบอกว่ามีสปาเกตตี้ไวท์ซอสนะครับมีพับไก่ทอดแล้วก็มีชาไทยยั่วๆนะครับนะอาร์เมอร์ก็หายไปนานนะครับแล้วก็มาพูดถึงนะครับในเรื่องของการออมเงินกันต่อนะครับแหมมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยนะครับเราเลยต้องย้ำกันบ่อยๆนะฮะเพราะว่าไม่มีอะไรน่ากลัวไปกว่าตอนที่เรามีอายุที่ยืนยาวนะครับแต่เราไม่มีเงินเลยนะครับนะพอแก่เท่ามาเนี่ยนะครับเรี่ยวแรงมันก็หายไปนะครับฉะนั้นจะกินข้าวแต่ละมื้อเจ็บป่วยแต่ละครั้งเนี่ยนะครับทุกอย่างเป็นเงินหมดนะครับเราไม่มองแบบโลกแบบสวยเกินจริงนะครับเรามองโลกตามความเป็นจริงนะครับนะว่าถ้าไม่มีเงินเนี่ยไปหาหมอเนี่ยโอ้โหลำบากมากเลยนะครับนะจะกินอาหารจะกินยาจะเดินทางไปยังไงทุกอย่างต้องใช้เงินหมดเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยการที่เรามีเงินเก็บเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับผมก็เลยแนะนำลูกพี่ฮะให้ไทยประกันชีวิตนะครับสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุเป็นคนดูแลนะครับข้อดีเลยครับคือเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะครับและที่สำคัญเบี้ยจ่ายคงที่ตลอดสัญญาจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดลองฟังเงื่อนไขดูจ้ะ1คือกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกนะครับรับเงินสูงสุด 1.2 ล้านบาทนะครับแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% นะฮะ2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 นะครับแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3นะครับรับเงินสูงสุด 300,000 นะครับ4อยู่จนครบสัญญานะครับก็รับเงินคืนไปเลยฮะสูงสุดถึง 450,000 บาทอันนี้เป็นเงินก้อนเลยนะครับ400,000กว่าเลยนะฮะถ้าท่านฟังแล้วสนใจก็โทรได้เลยครับ022014364นะครับวิธีทำมั่งฮะผมบอกเลยว่าทำง่ายนะครับแล้วก็ทำได้ตั้งแต่อายุ50ไปถึง75ปีนะถึงแม้ว่าอายุมากแล้วก็ทำได้นะครับเพราะว่าไม่ต้องตรวจนะครับไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยครับ022014364นะครับผมมาย้ำช้าๆอีกรอบหนึ่งฮะ1คือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกนะครับรับเงินสูงสุด 1.2 ล้านบาทนะครับแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกนะครับรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญาก็รับเงินคืนไปเลยครับลูกพี่สูงสุดถึง 450,000 บาทนะครับ5เบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะครับแล้วก็เบี้ยคงที่ตลอดสัญญา6ทำได้ตั้งแต่อายุ50ไปถึง75ปีนะครับสมัครง่ายนะเพราะว่าไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพนะฮะลองโทรเลยครับนะโทรเข้าไปคุยดูก่อนนะครับว่าเอ๊ะข้อไหนเราไม่เข้าใจเรายังงงอยู่ก็เข้าไปถามพี่ๆเจ้าหน้าที่ได้เลยนะตอนนี้พี่ๆก็ปูเสือรอเรียบร้อยนะครับกดได้เลยที่เบอร์นี้ครับ022014364นะครับย้ำ 022014364นะครับแล้วก็ทุกๆกรมธรรม์นะฮะที่ทำไปนะครับก็ถือเกือบเรียกว่าเป็นการทำบุญด้วยนะครับเป็นโอกาสในการช่วยนะฮะชีวิตผู้ป่วยนะครับไทยประกันชีวิตก็มาร่วมบริจาคสมทบนะเพื่อปรับปรุงนะครับห้องผ่าตัดนะตึกสยามินนะครับโรงพยาบาลศิริราชนะฮะกรมธรรม์นะฮะ1กรมธรรม์เนี่ยเท่ากับ100บาทนะครับตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมถึง30กันยายนนี้นะฮะหรือว่าเมื่อครบเป้าหมายนะครับการบริจาคสูงสุด1ล้านบาทนะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: พราะเลยนะครับดนตรีดีดีนะครับนะเพลงก็หวานหวานนะครับยอมแพ้ที่เธอนะครับนะพี่ออนออลเรดี้นะครับนะอ้าวเพลงใหม่นะครับสายหวานนะฮะก็ใครที่ชอบนะฮะก็รีบเข้ามาขอกันนะฮะสังกัดคลิกเรคคอร์ดนะฮะแล้วก็คำร้องทำนองนะคุณตั้มวอยซ์นะฮะแล้วก็เรียบเรียงนะครับเพชรไดอารี่นะครับเพลงใหม่ในช่วงนี้นะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ขอบคุณด้วยนะครับในช่วงของจอคิวฮิตนะขอบคุณทรีทเมนต์นะฮะบำรุงผมกรีนไบโอผมสวยดูแพงราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงนี้ติดชอต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: าขอกำลังใจนะครับหนูเล็กกากะนะครับแล้วก็น้องวินนะฮะแล้วก็มีแก้บนจากน้องก้านตองนะจ๊ะ
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 Eleven
0: ขอบคุณอาหารแมว A Pro IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 Eleven นะครับนะเอาตอนนี้นะฮะใครที่มีชาวคณะตัวน้อยของเรานะครับนะมาแนะนำการอาหารสุนัข A Pro IQ นะก็มาช่วยบำรุงดูแลสุขภาพของสุนัขให้แข็งแรงนะครับดูแลข้อต่อกระดูกแล้วก็ฟันฮะแล้วก็ยังบำรุงขนนะครับให้สวยเงางามนะฮะแล้วสูตรนี้ครับลูกพี่เขาควบคุมความเค็มนะฮะมั่นใจได้ไม่เค็มแน่นอนนะฮะของจริงของแท้อร่อยเวอร์ต้อง A Pro IQ เท่านั้นนะครับนะ1คือถุงเขียวนะครับเม็ดกลมอร่อยสุดๆนะฮะ2ถุงส้มนะครับเม็ด3มิกซ์นะฮะอ้าวกินมันนะกินแซ่บสุดๆเลยแล้วก็3ครับสูตรลูกสุนัขนะครับถุงสีชมพูก็มีนะครับนะสารอาหารครบถ้วนนะครับแล้วก็ถ้ายังไม่พอนะครับ A Pro IQ แบบกระป๋องนะอันนี้มาเสริมความฉ่ำนะมาบูสต์ความอร่อยกับ4รสชาตินะครับมีรสเนื้อรสไก่นะครับรสเนื้อวัวชิ้นในน้ำเกรวี่นะฮะแล้วก็มีรสตับชิ้นในน้ำเกรวี่นะครับอร่อยกันแบบเต็มๆคำนะฮะหอมฉ่ำกันแบบไปทั่วบ้านเลยนะฮะเพื่อนๆฮะชาวนะฮะก็ไปซื้อนะครับ A Pro IQ นะครับได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงนะฮะใกล้บ้านนะฮะหรือจะช้อปปิ้งออนไลน์ก็ได้นะครับรอมาส่งถึงที่บ้านเลยนะครับนะที่ PCG เอาใหม่ๆเทค PCG Shop ออนไลน์นะครับย้ำนะครับ PCG Shop ออนไลน์นะครับมี Shopee Lazada หรือว่า TikTok ก็ได้นะครับมีนาแล้วนะครับมีอาหารน้องหมากันหรือยังนะครับโปรดีๆจากอาหารสุนัข A Pro IQ นะครับถุงส้มนะครับเม็ด3มิกซ์นะฮะเมื่อซื้อขนาด20กิโลนะฮะก็เพิ่มปริมาณฟรี1กิโลเลยนะครับโอ้โหเพิ่มให้ในถุงไปเลยนะครับนะเริ่มต้นนะครับ1ถึง31มีนาคมนะ2569นะครับหรือว่าจนกว่าสินค้าจะหมดนะครับนะแล้วก็หาซื้อได้ตามร้านอาหารสัตว์เลี้ยงใกล้บ้านท่านได้เลยนะครับนะอร่อยคุ้มค่าตัวจริงอาหารสุนัข A Pro IQ นะครับนะฮะอ่ะแล้วก็ตอนนี้หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมจะมาเฉลยแล้วว่าน้อนนี้คืออาหารอะไรนะครับพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วเฉลยเลยครับผมเทมทะละแลมเทมเทมเทมเทมเทมสายกินฟินเฟอร์นี้คือเฉลยครับน้องคือซาวเวอร์คราวครับผมนะครับนี่คือกะหล่ำปลีดองนั่นเองนะฮะขอบคุณข้อมูลจาก Exclusive นะฮะ Thrill Seeker นะครับนะแล้วก็คนที่ตอบถูกก็มีหลายท่านนะครับโอ้โหเก่งมากนะมีพี่จิราพรนะครับมีพี่ป๊อปนะมีพี่กล้วยนะครับพี่อรุณแสงสอนนะครับมีเจเดซี่มีพี่ขวัญเรือนมีพี่ประคองแล้วก็มีพี่ละไอนะฮะแล้วก็ใครที่ตอบมานะว่า Sauerkraut นะครับแล้วผมมองไม่ทันนะฮะก็คือคำตอบที่ถูกต้องครับผมเก่งที่สุดเลยอ่ะแล้วก็วันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของพี่ทองเปลวด้วยนะครับก็ขอให้พี่ทองเปลวเนี่ยมีความสุขมากๆนะครับเป็นชาวคณะ FC ของเรานะครับ Happy Birthday to you สุขสันต์วันเกิดนะครับโอ้ไม่ใช่วันนี้วันพรุ่งนี้นะครับนะแต่วันพรุ่งนี้ผมไม่ได้จัดนะฮะก็มาอวยพรล่วงหน้านะครับนะก็ให้พี่ทองเปลวเนี่ยมีความสุขมากๆนะครับนะแล้วก็ที่สำคัญฮะชั่วโมงหน้าใครที่อยากจะมาเล่นเกมนะฮะอยากได้กิฟต์เซตสุดพิเศษจากไทยเชฟนะตอนนี้เป็นโอกาสเดียวที่รีบกดเข้ามาจองสายนะครับได้ที่เบอร์นี้นะครับ022481366ย้ำ022481366จ้ากดเข้ามาจองสายเล่นเกมเลยครับ

0: หมีคณัฐชัย
1: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: เฮ้ย hey,

0: ากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิดฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิดฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: ขอเสียงแฟนคลับโจอี้ผู้ว่าสิทธิ์แน่เด้อพร้อมมาไปเติมเต็มความอิ่มสุขกันให้ม่วนจอยกับยำยำจัมโบ้รสต้มยำกุ้งน้ำข้น
3: หืมเส้นเหนียวนุ่ม
4: เข้มข้นนัวคักๆไอ้แซ่บตะลึงตึง
2: ยิ่งแซ่บก็ยิ่งม่วนอิ่มจัมโบ้อิ่มฮอดจ้ะ

องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ที่เจเดซี่นะครับอยากฟังนะครับนะนี่คืออ้อมกอดเขมราชนะฮะจากเต๋าภูศีลนะครับนะเราก็จัดให้นะครับชาวคณะที่เป็น FC นะฮะแต่ละศิลปินนะฮะแล้วก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้าเดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันนะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: ขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปชั่วโมงนี้ครับเลือกงานจากหนุ่มเสกนะครับรักเธอแต่เธอไม่รู้จ้ะ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขณะนี้เวลา15นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเข้าเบาร่วมกับ
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
2: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนัก
6: ขณะนี้เวลา15นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะมาวรงบอกเคารพประชาชน21ล้านเสียงฝากคุณสมบัติสสรต้องเป็นกลางการประชุมร่วมรัฐสภาที่มีนายมงคลสุรสัจจะรองประธานรัฐสภาทำหน้าที่ประธานการประชุมพิจารณาเรื่องด่วนการให้ความเห็นชอบให้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่รัฐสภามิได้ให้ความเห็นชอบและยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามมาตรา147วรรค2ของรัฐธรรมนูญนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมสสบัญชีรายชื่อพรรคไทยพักดีอภิปรายว่าที่ผ่านมาในเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญตนเองยืนอยู่ฝั่งข้างน้อยไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับเพราะประชาชนไม่ได้ประโยชน์ที่ผ่านมาแม้ตนเองจะเคยดีเบตทางการเมืองในเรื่องนี้แล้วแพ้ตนเองก็ยอมรับได้เพราะเสียงของประชาชน21ล้านคนบอกว่าต้องการยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับตนเองเคารพกติกาแต่สิ่งที่อยากฝากไปยังผู้มีอำนาจในการรวบรวมเสียงเพื่อเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญใหม่คือคุณสมบัติคนที่จะมาเป็นสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสสร.นอกจากนี้เก่งและดีที่สำคัญคือต้องเป็นกลางกกต.จัดกิจกรรมสัมมนาสื่อมวลชนสัญจรเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.สก.และนายกเมืองพัทยานายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นประธานเปิดกิจกรรมสัมมนาสื่อมวลชนสัญจรครั้งที่1การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยากรณีดำรงตำแหน่งครบวาระเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนและกระบวนการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นของกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยารวมทั้งเสริมสร้างความร่วมมือด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแก่สื่อมวลชนเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งอย่างถูกต้องครบถ้วนและสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วนายแสวงได้กล่าวว่าการเลือกตั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาถือเป็นการเลือกตั้งในพื้นที่จำกัดซึ่งกกต.ได้เตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่โดยเฉพาะการคัดเลือกและอบรมกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกปน.ให้มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบและขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นเลขาธิการกกต.ยังเน้นย้ำว่าความโปร่งใสเป็นหัวใจสำคัญของการเลือกตั้งโดยกรรมการประจำหน่วยต้องเปิดรับฟังข้อทักท้วงจากประชาชนและบันทึกข้อร้องเรียนไว้เพื่อตรวจสอบหากดำเนินการได้ตามแนวทางนี้จะช่วยให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยคิวบาวิกฤตน้ำมันหมดประเทศสถานการณ์พลังงานในคิวบาเข้าสู่ขั้นวิกฤตสูงสุดหลังจากประเทศไม่มีน้ำมันดีเซลและน้ำมันเตาสำรองเหลืออยู่ในระบบอีกต่อไปส่งผลให้ระบบโครงข่ายสายส่งไฟฟ้าแห่งชาติล่มสลายขณะที่ผู้นำรัฐบาลกำลังพิจารณาข้อเสนอความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมมูลค่า100ล้านดอลลาร์จากสหรัฐรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานและเหมืองแรกของคิวบาประกาศภาวะวิกฤตพลังงานขั้นรุนแรงเนื่องจากน้ำมันดีเซลและน้ำมันเตาสำรองในประเทศหมดลงโดยสิ้นเชิงหลังจากถูกมาตรการคว่ำบาตรและปิดกั้นการขนส่งน้ำมันจากสหรัฐอย่างเข้มงวดส่งผลกระทบต่อเนื่องเข้าสู่เดือนที่4ระบบสายส่งไฟฟ้าแห่งชาติอยู่ในขั้นวิกฤตเนื่องจากไม่มีน้ำมันสำรองเหลืออยู่เลยส่งผลให้กรุงฮาวาน่าและพื้นที่ต่างๆเผชิญกับปัญหาไฟ ฟ้าดับหมุนเวียนยาวนานถึง 20-22 ชั่วโมงต่อวันประชาชนในกรุงฮาวานาและจังหวัดทางภาคตะวันออกต้องอยู่ท่ามกลางความมืดและความร้อนจัดเกือบตลอดทั้งวันส่งผลให้อาหารแช่แข็งเน่าเสียและไม่สามารถใช้ชีวิตตามปกติได้จนเกิดกระแสการประท้วงในหลายพื้นที่โรงพยาบาลหลายแห่งต้องยกเลิกการผ่าตัดโรงเรียนและหน่วยงานราชการถูกสั่งปิดและระบบขนส่งสาธารณะหยุดชะงักลงโดยสิ้นเชิงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวซึ่งเป็นรายได้หลักต้องหยุดชะงักเนื่องจากสายการบินขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบิน
4: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
0: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
8: เสียวอะไรหรอครับ
7: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
8: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
7: โหดีจังเลยค่ะ
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: โดยหมีคณัตชัย

0: สองเพลงนะครับนี่คือเต็มใจรอนะครับยังไงก็รอนะครับน้องดวงตาคงทองนะฮะแล้วก็มีไอ้หนุ่มเลี้ยงควายจากพี่ยิ่งยงยอดบัวงามนะครับสองเพลงรัวๆจ้ะเอามาเลยครับลูกพี่ฮะตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงชั่วโมงที่3นะครับอยู่กับผมหมีคณัชชัยก็มีเวลาเล่นกันนะฮะช่วงนี้ในชั่วโมงนี้นะครับเหลืออีก47นาทีก็รีบเข้ามาเลยนะครับนะวันศุกร์แห่งชาตินะครับเราจัดเต็มนะฮะแล้วก็ทักทายชาวคณะทุกท่านนะครับนะพี่หนูริงนะพี่ประคองน้องเนยนะครับน้องมังกรนะครับนะเสียเปียกนะฮะพี่อรุณแสงสอนนะครับนะก็มาโรสติ๊กเกอร์กันอยู่นะครับน้องนับดาวด้วยนะฮะก็ยินดีต้อนรับนะฮะแล้วก็ตอนนี้1สายมารอเล่นเกมแล้วจ้ะ
1: คลุกรอยกอยรางวัลสนับสนุนโดยไทยเชฟขย่าวคลุกรอยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะช็อปได้แล้วที่บิ๊กซีและร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี
0: ่มาแล้วหนึ่งสายสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ครับผมพี่สมคิดนะครับ
2: ครับผม
0: อ้าวพี่สมคิดได้โทรจากที่บึงกาฬใช่ไหมครับพี
2: ่ครับ
0: อุร้อนไหมพี่
2: ใช้จิต2ครั้งไม่เพราะรอบที่ผ่านมาผมไม่ผ่านอย่างเงี้ย
0: เดี๋ยวพี่รอบล่าสุดพี่สมคิดเล่นเมื่อไหร่ครับผม
2: น่าจะประมาณเดือนวันที่30มีนาไหม
0: คือเพิ่งมาเล่นไปแต่เล่นไม่ชนะใช่ไหมครับ
2: ใช่
0: ถูกต้องโอเคถ้าเร็วๆนี้เดี๋ยวผมให้นะครับก็คือเคยมาเล่นแล้วแต่แพ้ก็เดี๋ยวเรามีโปรตอบได้2ครั้งให้พี่สมคิดเลยนะครับ
2: ครับผม
0: อ้าวมาพี่สมคิดมาลุ้นกันต่อนะครับผมขอรหัสเข้าเกมเลยครับพี่
2: ผงขย่า
0: ไทยเชฟ
2: กุ๊กโ
0: รไทยเชฟ
2: ผงขย่าอยากจะแป๊บนึง
0: เอาช้าๆๆจูนก่อน
2: ไทยเชฟขย่าคุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะค
0: ่
2: ะ
0: โอเคนะครับถูกต้องนะฮะเดี๋ยวผมมาอธิบายกติกาสั้นๆนะฮะเดี๋ยวมีกล่องขย่ามานะฮะแล้วก็ให้พี่เลือกลูกบอลนะฮะแล้วก็เรียงเป็นประโยคที่ถูกต้องนะว่าผงเขย่าไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะนะครับอันนี้พร้อมหรือยังครับพี่
2: พร้อมไหมครับ
0: ถ้าพร้อมแล้วลุยเลยครับพี่มาครับเขย่าเบาๆสวยๆเอามาลูกที่1คือสีแดงครับลูกที่2คือสีเหลืองแล้วก็ลูกที่3คือสีเขียวนะครับวันนี้เป็นแดงเหลืองเขียวนะครับนะเอาลูกที่1เลือกสีอะไรดีครับ
2: เราเป็นสีแดงครับ
0: สีแดงนะครับเทมทะละแลมแทมแทมแทมแทมแทมสีแดงได้แก่ผงเขย่าไทยเชฟเอามาแล้วครับพี่มาแล้วลูกที่หนึ่งผ่านอีกลูกหนึ่งพี่ขออีกลูกหนึ่งนะสีอะไรดีครับเหลืองกับเขียว
2: เอาเขียวครับ
0: เขียวนะครับเทมทะละแลมแทมแทมเทมเทมเทมสีเขียวได้แก่เขย่าคลุกโรยถูกต้องโอ้โหไม่ต้องใช้โปรขออนุญาตเฉลยครับผมนะฮะสีเหลืองครับผมเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะนะครับโอ้ขนาดมีโปรยังไม่ต้องใช้วันนี้พี่สมคิดเป็นผู้โชคดีเดี๋ยวติดต่อรับกิฟต์เซตหลังไมค์นะ
2: ครับผม
0: ครับผมขอบคุณนะครับพี่
2: ครับขอบคุณมาก
0: ครับสวัสดีครับอ้าวนะครับง่ายๆแค่นี้นะฮะกดมาเล่นเกมกันนะใครที่แพ้ไปก็ไม่ต้องเสียใจครับผมครั้งต่อไปผมมีโปรให้อยู่แล้วนะครับตอบได้2ครั้งนะครับผมนะแล้วก็สำหรับนะฮะพ่อค้าแม่ขายนะครับร้านไหนที่อยากจะเขย่าแบบไม่มีพักนะขายดีแบบไม่มีเบรกนะฮะแล้วก็เปลี่ยนเมนูทอดที่แสนธรรมดาให้แซ่บนัวอร่อยใหม่ไม่ซ้ำนะครับแนะนำผงเขย่าไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะนะจ๊ะ
1: คลุกรอยกอยรางวัลสนับสนุนโดยไทยเชฟขย่าวคลุกรอยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะช็อปได้แล้วที่บิ๊กซีและร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี
0: ่ขอบคุณไทยเชฟขย่าวคลุกรอยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะช็อปได้แล้วที่บิ๊กซีและร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี่จ้า
3: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการเชื่อฟังคำแม่นะครับนะแล้วก็ทุกคนเนี่ยผมเชื่ออยู่แล้วว่ารักคุณแม่อยู่แล้วนะครับเพราะว่าผู้ใหญ่บางทีเขาผ่านประสบการณ์ร้อนหนาวมามากกว่าเรานะฉะนั้นเนี่ยฟังไว้ก็ดีนะครับนะนี่คือคำเตือนของแม่นะครับน้องแมงปอนะครับแล้วก็มีจองตักล่วงหน้าน้องแพรวาพัชรีนะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: ขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ้าวมาครับลูกพี่ฮะตอนนี้เราก็จะมาพูดถึงในเรื่องของความไม่ประมาทกันบ้างดีกว่านะครับยิ่งเราอายุมากแล้วนะครับร่างกายเนี่ยมันก็เริ่มเสื่อมถอยเป็นเรื่องธรรมดานะครับการใช้ชีวิตการที่เราเดินปกตินะครับลุกขึ้นไปห้องน้ำไปกินข้าวอะไรอย่างนี้อยู่ในบ้านเนี่ยนะครับพออายุมากร่างกายอ่อนแอเนี่ยนะครับก็จากที่มันเคยทำแล้วแบบง่ายๆนะพออายุมากนะครับบางที70 80 90เนี่ยมันก็เริ่มแบบเริ่มยากละนะฮะเพราะว่าเรียกว่าร่างกายก็เรียกว่าเสื่อมถอยตามการเวลาเนี่ยฉะนั้นเนี่ยยิ่งเราเป็นหัวหน้าครอบครัวแล้วเนี่ยนะครับและยิ่งต้องมีภารกิจหน้าที่ที่ต้องดูแลชาวคณะเนี่ยผมแนะนำเลยนะว่าควรจะมีหลักประกันอะไรสักอย่างนะครับเพื่อคนที่เรารักนะเพราะบางทีถ้าเราพลาดไปลื่นไปล้มไปอะไรเงี้ยนะครับคนข้างหลังเนี่ยอยู่ยากเลยนะครับนะอ้าวผมแนะนำมิฮาลูกพี่ให้ไทยประกันชีวิตนะครับสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุเป็นคนดูแลนะครับข้อดีเลยนะฮะคือเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะครับและที่สำคัญเบี้ยจ่ายคงที่ตลอดสัญญาจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดนะครับลองฟังเงื่อนไขดูจ้ะ1คือกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกนะครับรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 นะครับแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญาก็รับเงินคืนไปเลยฮะสูงสุดถึง 450,000 บาทนะครับถ้าท่านฟังแล้วสนใจกดไปเบอร์นี้เลยครับลูกพี่022014364นะครับวิธีทำก็สมัครง่ายนะฮะแล้วก็ทำได้ตั้งแต่อายุ50ไปถึง75ปีนะถึงแม้ว่าอายุมากแล้วก็ทำได้นะฮะเพราะว่าไม่ต้องตรวจนะครับไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยครับ022014364นะครับเดี๋ยวผมมาย้ำช้าๆอีกรอบหนึ่งนะฮะ1คือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกนะครับรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทนะฮะแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกนะครับรับเงินสูงสุด 600,000 นะฮะแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 นะครับ4อยู่จนครบสัญญาเอาแล้วยังไงครับเฮียเอารับเงินคืนไปเลยครับเป็นเงินเก็บของเราสูงสุดถึง 450,000 บาทนะครับ5เบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะฮะแล้วก็เบี้ยคงที่ตลอดสัญญา6ทำได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีสมัครง่ายเพราะว่าไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพนะก็โทรได้เลยครับนะอาจจะลองโทรก็ไปถามในเรื่องของกรมธรรม์เบื้องต้นก่อนนะฮะข้อไหนที่เราไม่เข้าใจนะฮะหรือว่าอยากให้คำนวณเงินให้นะฮะก็ถามได้เลยครับนะแล้วก็ค่อยมาตัดสินใจก็ยังได้นะฮะที่เบอร์นี้เลยครับ022014364นะครับย้ำ022014364นะฮะแล้วก็ทุกๆการสมัครกรมธรรม์นะก็คือโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยนะครับไทยประกันชีวิตนะก็ร่วมบริจาคสมทบนะเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดนะตึกสยามินนะครับโรงพยาบาลศิริราชนะฮะ1กรมธรรม์เท่ากับ100บาทนะฮะตั้งแต่15พฤษภาคมถึง30กันยายนนี้นะครับเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุดคือ1ล้านบาทนะจ๊ะ

0: งานจากบิ๊กบอสนะฮะขอบคุณเธอนะครับแหมเพราะเลยแล้วก็ก่อนหน้านี้งานจากพี่สอนนะครับนะของมั่นเป็นของขวัญ นะครับนะอ่ะเรียนเชิญชาวคณะทุกท่านนะฮะเดี๋ยวตอนนี้มาคุยถึงกิจกรรมมหานครแฟมิลี่กัน
1: มหานครแฟมิลี
2: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
0: อ้าวกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ของเรานะก็จะเป็นการร่วมบริจาคนะเพื่อช่วยเหลือน้องๆนะครับที่โรงเรียนนะครับบ้านคลองกระพงนะฮะที่จังหวัดจันทบุรีอำเภอท่าใหม่นะใครที่อยากจะมาร่วมบริจาค กันนะโอ้เยอะแยะมากมายนะตอนนี้เขาขาดแคลนหลายอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปรับปรุงอาคารเรียนฮะแล้วก็รั้วโรงเรียนนะครับนะก็คือขาดสีน้ำอะคริลิกเนี่ยนะครับสำหรับทาภายในนะฮะแล้วก็มีทาภายนอกนะครับนะรวมถึงสีทารั้วโรงเรียนด้วยนะฮะตอนนี้ก็ยังต้องการอยู่นะครับมีชั้นวางหนังสือในห้องสมุดนะฮะแล้วก็สื่อการเรียนการสอนนะฮะแล้วก็มีการสนับสนุนนะฮะโครงการอาหารกลางวันนะครับนะก็มีหลายอย่างเลยนะตอนนี้ขาดแคลนเยอะนะครับมีชั้นวางเครื่องครัวสแตนเลสนะตอนนี้ก็รับบริจาคอยู่ทั้งหมด3ชุดนะใครที่อยากจะมาร่วมทำบุญนะครับเดี๋ยวผมบอกเบอร์เลขที่บัญชีช้าๆนะครับนะชื่อบัญชีนะครับรายได้สถานศึกษาโรงเรียนคลองกระพงนะฮะธนาคารกรุงไทยนะครับ2420377397นะครับย้ำ2420377397นะฮะก็สามารถเข้าไปร่วมทำบุญได้เลยนะจ๊ะ
1: มหานครแฟมิลี
2: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
0: ขอบคุณกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนแผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร022014364นะฮะและเตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและก็เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลัคกี้เฟรมขอบคุณครับ

0: โดยหมีคณัชชัย
1: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master at ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy โทร022016770 Thank you
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC

0: ยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

เดี๋ยววันนี้นะครับมหานครซูเปอร์ฮิตนะเป็นงานจากน้องนันนะฮะใครคือคนที่ใช่ของเธอนะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้านะครับผมเฮียอ่ะผมเฮียคือคนเดียวกันนะครับผมจะอธิบายทำไม เดี๋ยวมีสัมภาษณ์ไมค์ไอต่อนะครับ4สาวนะครับสวยๆนะครับช่วงหน้านะครับลูกพี่ห้ามพลาดตอนนี้ไปกินน้ำเข้าห้องน้ำก่อนนะครับแล้วก็รีบกลับมาเลยนะครับลูกพี่ เจอกันชั่วโมงหน้าจ้ะ

0: ขณะนี้เวลา16นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา16นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือปกรณ์เผยถกกกร.เห็นพ้องปราบทุจริตเป็นวาระแห่งชาติชี้สอดรับนโยบายรัฐบาลผลักดันเป็น Open Government โปร่งใสตรวจสอบได้นายปกรณ์นินทรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการประชุมหารือร่วมกับคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.และเพื่อนไม่ทนโดยระบุว่าแนวทางที่กกร.เสนอตรงกับนโยบายรัฐบาลที่ต้องการปราบปรามทุจริตกกร.เสนอให้เป็นวาระแห่งชาติในการผลักดันเรื่องนี้และอีกประเด็นที่ตรงกับนโยบายรัฐบาลคือการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายลำดับรองโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการจะเป็น Open Government ขณะเดียวกันกกร.เสนอให้มีหน่วยงานนำร่อง4หน่วยงานเพื่อเป็นหน่วยงานโปร่งใสต้นแบบและขยายไปที่อื่นนอกจากนี้จะมีการพูดคุยเรื่องการพัฒนาปฏิรูปกฎหมายให้ทันสมัยใน7กลุ่มอุตสาหกรรมส่วนกรณีที่มีการเปิดเผยชื่อหน่วยงานที่มีการทุจริตนายปกรณ์กล่าวว่าจากการพูดคุยกันเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเป็นการไปทำวิจัยว่ามีหน่วยงานใดบ้างหากจริงต้องปรับปรุงเลขากกต.เผยที่ประชุมกกต.เริ่มถกคดีหัวสว.แล้วยอมรับเอกสารข้อมูลจำนวนมากยังไม่ยืนยันจะแล้วเสร็จเมื่อใดนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.กล่าวถึงสำนวนคำร้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งว่าขณะนี้กกต.กำลังพิจารณาคำร้องหัวสว.และจะมีสำนวนอื่นด้วยที่ต้องพิจารณาไปพร้อมกันโดยในช่วง2ปีที่ผ่านมามีเรื่องร้องเรียน 5,000 เรื่องพิจารณาไปแล้ว 2,500 เรื่องเหลืออีกครึ่งหนึ่งราว 2,500 เรื่องโดยภายใน1ปีต้องเสร็จยืนยันว่าของสำนักงานกกต.ไม่เคยขาดอายุความเว้นแต่กรณีมีเหตุเฉพาะที่ต้องขอขยายเวลาออกไปเช่นคดีหัวสว.ย้ำว่าจะพยายามทำให้เร็วที่สุดถูกต้องและเป็นธรรมนายแสวงกล่าวว่าการประชุมของกกต.กำหนดใน1สัปดาห์การประชุมพิจารณาคำร้องจะใช้1วันสำหรับการพิจารณาคดีหัวสว.เช่นกำหนดทุกวันจันทร์พิจารณาคำร้องคดีหัวสว.ส่วนวันอังคารประชุมเรื่องการบริหารสำนวนทั่วไปและมีการประชุมกันวันพุธอีก1วันซึ่งที่ประชุมกกต.จะกำหนดเลือกวันอีกครั้งหนึ่งส่วนสาเหตุที่ต้องใช้เวลาประชุม1วันเต็มเพื่อพิจารณาคดีหัวสว.เนื่องจากมีเอกสารพยานหลักฐานจำนวนมากที่ต้องใช้เวลาแต่ยังไม่ยืนยันว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จวันใดเหลือไม่ถึง1เดือนเข้าสู่ฤดูเพาะปลูกชาวนาทวงถามความชัดเจนแก้วิกฤตปุ๋ยนายปราโมทย์เจริญศิลป์นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยกล่าวว่าช่วงกลางเดือนมิถุนายนจะเริ่มเข้าสู่การเพาะปลูกเต็มรูปแบบทั่วประเทศแต่สิ่งที่ชาวนากังวลมากที่สุดคือราคาปุ๋ยและต้นทุนการผลิตที่ปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องโดยเฉพาะปุ๋ยยูเรียที่ขยับจากเดิมกระสอบละ800ถึง900บาทไปอยู่ที่กว่า 1,400 บาทแล้วขณะที่ปุ๋ยสูตรต่างๆทยอยปรับขึ้นเช่นกันส่งผลต้นทุนการทำนาเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงที่เกษตรกรจำเป็นต้องเริ่ม

0: สั่งปุ๋ยเพื่อเตรียมฤดูการผลิตใหม่เหลืออีกเวลาไม่ถึงเดือนที่จะเข้าสู่ฤดูเพาะปลูกใหญ่แล้วแต่จนถึงตอนนี้ชาวนายังไม่เห็นความชัดเจนว่ารัฐบาลจะช่วยอย่างไรโดยเฉพาะเรื่องการควบคุมราคาปุ๋ยเพราะถึงเวลาชาวนาจำเป็นต้องซื้อแม้ราคาจะแพงก็ไม่มีทางเลือกทั้งนี้เสนอรัฐบาลพิจารณานำงบประมาณสนับสนุนด้านปัจจัยการผลิตออกมาเป็นคูปองซื้อปุ๋ยให้เกษตรกรโดยตรงโดยให้ชาวนาเลือกซื้อปุ๋ยได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่และชนิดดินมากกว่าการกำหนดรูปแบบปุ๋ยจากส่วนกลางเพียงแนวทางเดียวพร้อมกันนี้ยังเรียกร้องกระทรวงพาณิชย์เร่งตรวจสอบและกำกับดูแลราคาปุ๋ยอย่างเข้มงวดหลังมีข้อร้องเรียนว่าราคาจำหน่ายในหลายพื้นที่ปรับสูงขึ้นเป็นอย่างมากพร้อมขอรัฐบาลเร่งกำหนดมาตรการช่วยเหลือให้ชัดเจนก่อนเข้าสู่ฤดูเพาะปลูก
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวว
3: ันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
7: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: ชาวคณะครับตอนนี้ทำอะไรอยู่นะฮะก็รีบเข้ามาส่งได้แล้วนะครับหลังจากพักดื่มน้ำแล้วนะตอนนี้ลูกพี่ต้องรีบเข้ามานะฮะเพราะผมบอกเลยว่าต้องอิจฉาแน่นอนนะฮะวันนี้มี4สาวสวยนะครับร้องเก่งเต้นเก่งนะฮะตอนนี้ชาวคณะก็ต้องรีบเข้ามาส่งกันได้แล้วนะครับ LTM FM 95นะฮะตอนนี้ถ้าพร้อมแล้วนะฮะขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องๆไม่ไอสวัสดีครับเดี๋ยวให้น้องๆทักทายชาวคณะนิดนึงครับผม
1: สวัสดีค่ะพวกเราไม่ไ
0: ออ๋อเขาต้องเป็นแบบพร้อมกันเขามีแพทเทิร์นนะครับนะน้องข้าวแกงน้องเจนนี่น้องนัทน้องนิ้งนะครับ
2: ใช่ค่ะ
0: ต้องบอกก่อนบอกชาวคณะก่อนตอนนี้ทำอะไรกันอยู่บ้างครับสาว
3: ตอนนี้นะคะพวกเราก็เพิ่งจะปล่อยเพลงใหม่กันใช่ค่ะเพลงใหม่สดๆร้อนๆของพวกเราเลยนะคะชื่อเพลงว่า
1: ของฝากค
0: ่
1: ะ
0: นะครับผมต้องพูดย้อนกันไปก่อนนะกับเพลงสบตาประสบภัยเนี่ยโอ้โหเป็นเพลงที่ผมเข้าไปอ่านคอมเมนต์แล้วคือเมื่อกี้ก็คุยกับน้องๆฮะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมฮะคือรู้สึกชื่นใจมากเลยมีบอกว่าเกิร์ลกรุ๊ปลูกทุ่งชุดนี้เสียงดีเต้นเก่งน่ารักด้วยนะครับคือแล้วไม่ได้ชมแค่ไปคนเดียวนะอันนี้ยกมาอันนึงคือเขาบอกว่าน้องๆเนี่ยมีความตั้งใจนะฮะแล้วก็เห็นพัฒนาการมาเรื่อยๆในแต่ละเพลงซึ่งพี่ก็เข้าไปส่องไปดูย้อนหลังนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงเกวียนสัญญาคาเฟ่นะครับหลายๆเพลงพี่ก็รู้สึกว่าน้องมีการเติบโตแล้วก็พัฒนานะครับโอ้อันนี้ยินดีด้วยจริงๆนะแล้วก็แบบFC ก็ตามแบบโอ้น่ารักจังเลยเต้นเก่งว้าวๆคิดๆอะไรเงี้ยคือน่ารักมากเลยนะแบบเป็นเจนของเรานะครับแล้วตอนนี้ก็มีซิงเกิลใหม่ล่าสุดมานะครับนะชื่อเพลงว่า
1: ของฝาก
0: ย้ำอีกทีนะของฝากของฝากคืออะไรครับ
4: ก็คือบางคนเนี่ยอาจจะมีเวลาไปต่างประเทศหรือว่ากลับจากต่างจังหวัดเนี่ยก็จะมีแบบของฝากที่เป็นของกินอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพวกเราไม่อายมี
2: ผู้บ่าวผู้บ่
0: าวพี่ไปดูเบื้องหลังเห็นบอกว่ามาจากเจนนี่หรือเปล่าไปต่างประเทศใช่ไหมแล้วบอกว่าแบบ
4: ใช่ค่ะไปเยี่ยมคุณยายค่ะแล้วก็คือหนูด้วยความที่หนูเป็นลูกเสี้ยวแล้วก็ไปเยี่ยมคุณยายที่อเมริกาค่ะทีนี้โปรดิวเซอร์เขาก็เลยเห็นว่าแล้วอิมพอร์ตมาจากอเมริกาเราของฝากธรรมดาไม่ได้และเราต้องเป็นนมและ
0: คือเขาก็คิดเผื่อไปเลยว่าต้องมีผู้บ่าวมาฝากที่บ้าน
4: ใช่ค่ะ
0: นะโปรดิวเซอร์คือพี่แจ๊บริชแมนทอยพี่แจ๊บเก่งมากเลยนะ
4: พี่แจ๊บกับ
0: พี่จ๊อบแล้วแกคิดเพลงแต่ละเพลงแบบน่ารักและเป็นมุมที่แบบไม่ซ้ำแล้วก็มีความแปลกใหม่พี่แจ๊บนี่

0: ลาคุมเพลงนี่โหดไหมครับ
1: ก็เรียกว่าจริงจังแล้วกัน
2: จริงจังค่ะจริงจัง
1: จริงจัง
2: คืออาจจะไม่ได้ดุแต่ว่าจริงจังค่ะ
0: จริงจังเลยทุกครั้งจริงจังมากพอได้เนื้อเพลงนี้มาของฝากคือพี่มาดูมีทั้งคำไทยคำภาษาอังกฤษมีเกาหลีมีอังกฤษคือคำมันเยอะมากเลยแบบเราสับสนกันมากไหมครับอันนิ่งหน่อยนิ่งหน่อยนิ่งสะสมไหมไอ้สับสนไหม
3: จริงๆแล้วพวกเราก็แบ่งโซนกันอยู่แล้วค่ะก็จะมีในกลุ่มเราก็จะมีคนที่อยู่ภาคกลางแล้วก็มีภาคอีสานอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนเกาหลีนี่ก็เป็นหน้าที่ของแฟนเราคือพี่โจ
0: นี่แหละพี่โจเป็นพระเอกเดี๋ยวเรามาคุยกันถึงเรื่องของ MV แล้วก็สัดส่วนเพลงที่เราได้ไปเนี่ยพอแบ่งกันแล้วเนี่ยร้องยากมั้ยกับไปฝึกของเราย
2: ากค่ะยากค่ะยากเลย
0: เจนนี่อ่ะยากตรงไหนของเรา
2: คือจริงๆเหมือนอย่างท่อนที่หนูได้อ่ะมันจะเป็นเหมือนเล่าเรื่องค่ะเหมือนพูดแต่ว่ามันไม่ได้ใช่แค่เล่าค่ะคือถ้าสมมติว่าเล่าปกติเลยมันก็จะเป็นร้องแบบทื่อๆแข็งๆตรงๆ
0: ก็ร้องไปเลยไหลไปเลย
2: ใช่แต่ว่าอย่างท่อนมันก็จะเป็นเหมือนข้าวแกงก็จะช่วยก็คือแบบจริงๆจังหวะมันต้องเป็นอย่างนี้นะเพื่อนแบบเอ็งต้องร้องแบบ
0: มันประลมประมาณเหมือนว่าคุยกันแล้วให้มันมีความแบบสนุกขึ้นนิดนึง
2: จังหวะมันจะโยนโยนแล้วก็ให้คนฟังไงให้รู้สึกว่าไม่ได้เล่านะแต่ว่าฟังไปด้วยแล้วฉันอยากเต้นอะไรอย่างเง
0: ี้ยอุดยากกันนะเอาอันนี้ขอนิดนึงขอท่อนของเจนี่หน่อย
2: พี่ชื่อว่าจอนเป็นน้องไอ้จอยบ้านอยู่นิวยอร์กทำอาหารอร่อยพ่อเป็นชาวดัตแม่เป็นชาวดอยรักกันชอบกันมา3เดือนหน่อย
0: ๆคือจังหวะมันลงห้องยากนะ
2: ใช่ค่ะ
0: นะครับนานไหมของเราท่อนของเจนี
2: ่โอ้นานค่ะ
0: คือฟังดูเหมือนไม่มีอะไรนะ
2: ใช่ค่ะ
0: แต่มันเป็นห้องอัดให้มันลงห้องอ่ะมันยาก
2: ใช่ค่ะแต่ว่าโชคดีที่เพื่อนเป็นเมนโวคอลค่ะ
0: ครับคนไหนอ๋อสองท่านนี้กำกับได้เธอต้องอย่าง
1: น
0: ี้อย่าง
1: น
0: ี้อย่าง
1: น
0: ี้อย่าง
1: น
0: ี
1: ้แนะนำได้
0: นะครับนี่ท่านที่หนึ่งมาเราเป็นโวคอลเลยใช่ไหมมาเลยข้าวแกงของเราเป็นไงท่อนเรา
1: แกงว่าอย่างท่อนแกงคิดว่ามันเหมือนกับไม่ได้สูงมากแต่ว่าเราจะร้องยังไงให้มันสนุกมากกว่าอันนั้นจะเป็นสิ่งที่ยากสำหรับแกงนะคะเหมือนแบบว่าพอมาเป็นเพลงเร็วแล้วก็ไม่ได้ต้องใช้เทคนิคในการร้องเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะร้องยังไงให้มันแบบว่ารู้สึกว่าสนุกและเท่ากันกับเพื่อน
0: แต่ถ้าแกงมันเพื่อชีวิตกว่าเพื่อนเลยนะแบบพี่เห็นแบบอย่างนี้เลยนะแกอย่าง
2: น
0: ี้
2: เลย
0: นะครับโอ้โหแบบอย่างนี้เลยแบบโอ้พี่เห็นแบบมันเป็นสนุก
1: เลยตอนนี้เรายืนนิ่งๆแล้วเราก็แบบเสียงจะไม่ออกมาไปลองยกมือ
0: ดูมันต้องมีท่าใช่ไหม
1: ได้ค่ะ
0: เขาก็เลยตัดเป็นคลิปออกมานะครับ
1: เห็นตัวเองเหมือนกัน
0: ใช่ไหมไปดูในแกวิโกก็มี
2: คลิปยาวค่ะ
0: เขามีตัดใช่ไหมเอาท่อนของแกงหน่อย
1: ท่อนแกงจะเป็นเขาบอกว่ารักเมืองไทยคนไทยยิ้มสวยเขาบอกอาหารไทยกินอร่อย
0: ทำไมท่อนเราสวยจังเลยสวยๆผิวๆนี่คนนี้ยากมากเลยกระโดด
1: ใช่ค่ะคนนี้เขาจะมีความแบบว่ามีขี้เล่นนะ
0: เหมือนท่อนเปิดแบบอย่าง
1: น
0: ี้ใช่ไหม
1: ขี้เล่นแล้วแบบเราก็นึกถึงว่าเจนนี่เนี่ยเขาแบบมีความขี้เล่น
0: เขาขี้เล่นเขาตลกอยู่แล้วเขาก็เป็นสายฮาอยู่แล้วเจนนี
1: ่น่าลองแล้วแบบน่ารัก
0: น่ารักก็เลยยากหน่อย
1: เ
0: ราสวยๆเราตลกมากไม่ได
1: ้ตลกมากไม่ได้
0: โอเคต้องสวยๆนัดบ้างครับของเราท่อนเราเป็นไงบ้าง
4: ของหนูจะเป็นแบบว่าเติมภาษาอีสานเข้าไปจริงๆในท่อนนี้หนูจะไม่ได้แบบว่าเขาเรียกว่าไม่ได้มีภาษาอีสานเนาะแต่ว่าหน
2: ู
4: เติมสำเนียงอีสานเข้าไป
0: ใส่เข้าไปเอง
4: ใช่ใช่
0: ใช่นะครับ
4: แบบว่ามันก็จะท่อนของหนูมันจะเป็นแบบบรรยายว่าเนี่ยนะกลับมาแล้วหนูมีของฝากมาด้วยนะคือแบบ
0: มาฝากแม่ๆอะไรอย่างเงี้ย
2: แต่เป็น boyfriend แต่ว่าสำเนียงเป็นยังไงครับพี่นัท
0: boyfriend อีสานเหรอ
2: กลับมาคราวนี้หนูมีของฝากไอ้เฮียบอยเฟนเป็นลูกครึ่งต่างชาติก็อยากจะพามาแนะนำกันไว้อะไรอย่าง
0: น
2: ี
0: ้ค่ะมันจะหลุดขำกันเองไหมคือพูดอีสานให้เป็นแบบบอยเฟนอะไรเป็นภาษาอีสานแบบมันยากนะแต่เราก็ใช้เวลานานไหมครับเทคของนัท
4: อันนี้ตอนแรกอ่ะจะร้องแบบว่าทื่อๆแบบว่าไอ้แฮมบอยเฟรนด์เฉยๆแล้ว
0: มันก็เลยดูแบบ
4: มันก็ดูแบบ
0: ธรรมดาไป
4: มันขาดอะไรไปอะไรเงี้ย
2: เขากรี๊ดในห้องอัดด้วยนะคะ
4: ใช่ค่ะ
0: อะไรนะ
2: เขากรี๊ดในห้อง
0: กรี๊ดกรี๊ดกรี๊ดเพราะ
2: กรี๊ดจริงจังเลย
0: ค่ะใช่ค่ะแล้วก็แบบว่าไงมันคิดกรี๊ด
4: แบบว่า
0: ไม่ผ่านสักทีอย่างงี้เหรอ
4: ใช่เพราะว่าพอตอนแรก
0: ไอ้ฟังเพลงมันไม่ได้เครียดแต่มันซีเรียสใช่มั้ย
4: ใช่ค่ะเหมือนแบบว่าตอนแรกอ่ะเขาก็ให้ร้องแบบเหมือนหนูก็จะร้องแบบ
0: ไกด์สวยๆนี่คนนี้ร้องสวยสุดข้าวแกงแบบสบายๆ
4: ไกด์มาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีนี้มันร้องไปร้องมามันก็ไม่เหมือนตัวเราอะไรเง
0: ี้
4: ย
0: ไม่ใช่ตัวเรา
4: ใช่ก็เลยแบบว่าแบบเพิ่มคำตัวเองเข้าไปม
0: ัน
4: ก็เลยแบบผ่านเลย
0: พอเป็นอีสาน
4: ไวเฟน
0: คือพอเนิร์นๆหน่อย
4: ใช่
0: ผ่านเลยพี่แจ็คบอกเอาอันนี
4: ้
0: ผ่าน
4: ใช
0: ่นะครับตัดมาที่นิ้งบ้างครับของเราเป็นไงบ้างครับท่อนเรา
3: เราก็เป็น

0: ท่อนเปิดค่ะแต่ตอนแรกอะหนูได้ท่อนแกงมั้งแล้วเหมือนแบบว่าไปมาก็โดนสลับว่าเอ้ยลองมาเปิดไหมเพราะว่าเราอะเป็นคนชอบร้องเพลงสนุกแล้วก็น่าจะเป็นการแบบว่า
1: ช่องเสียง
0: ที่แบบว่าเปิด
2: ไม่สูงมากเพื่อนๆไม่ต้องโหดตาม
0: วิลข้ามอะค่ะ
1: สดใส
2: ยินดีต้อนรับ
0: ยิน
2: มาเลยค่ะพี่อะไรอย่างเงี้ย
1: มันต้องแบบสดใสค
0: ่
1: ะ
0: ใช่มันจะแบบเหมือนมีความแบบว่าฉันมาแล้วนะฉันกลับมาแล้วพร้อมกับผู้บ่าวอะไร
2: เหมือนล่าเริงแล้วแม่ขาหนูมาแล้วค่ะอะไรอย่างเงี้ยท่อนของเราร้องยากไหมครับ
0: จริงๆแล้วท่อนของหนูอะค่ะก็จะใส่กิมมิกในความเป็นเสน่ห์ความเป็นลูกทุ่งเข้าไปมากมากเลยเพราะมันจะมีท่อนที่ทำให้เราได้โหนเสียงให้มีความแบบเป็น
2: เหมือนเล่นได้ใช่ไหมครับ
0: มากที่สุด
2: เลยนะครับเอาร้องสดๆโชว์หน่อย
0: ไอมาแล้วเด้อคัมแบ็กจากอเมริการีเทิร์นบ้านหน้าแล้วนะมามาป๊าป๊า
2: ตบมือตบมือหน่อยโอ้
0: ใช่
2: คือพี่ฟังอ่ะคือฟังเราฟังใน YouTube อ่ะเราก็รู้สึกเอ้ยเพลงมันน่ารักมันฟังแล้วมันก็แอบอมยิ้มแล้วแต่เบื้องหลังอ่ะมันยากใช่มั้ยคำมีหลุดขำบ้างมั้ยเอาที่เราเล่นร้องกันน่ะแบบมีหลุดขำมั้ย
1: ก็จริงๆอ่ะหนูว่ามันมี
3: ตอนซ้อมพอมี
1: ตอนซ้อมแบบมีค่ะแต่ตอนอัดจริง
0: จัง
2: ไม่ได้
1: ซ
2: ี
1: เร
2: ีย
1: สซีเรียส
2: พี่แจ๊บแบบนั่นเลยใช่ไหม
0: ใช่
2: คือตั้งใจมาก
1: นอกจากจะมีพี่แจ๊บก็มีพี่อั๋นด้วยค่ะโปรโมเตอร์คุณพ่อของเรา
2: ก็คือมาดูด้วย
1: ใช่ค่ะ
2: อ๋อก็คือแบบโอ้กลัวจะผ่านมาได้ประมาณกี่ชั่วโมงครับคือไปอัดพร้อมกันหมดเลยป่ะครับ
1: ใช่ค่ะพร้อมกันหมดเลย
2: ประมาณกี่ชั่วโมง
1: ไปบ่ายโมงเสร็จประมาณ 5-6 โมง
2: ค่ะประมาณ 4-5 ชั่วโมง
3: 4-5 ชั่วโมง
2: ใครนานสุดครับ
4: นานที
2: ่
4: ส
2: ุ
4: ด
2: ทุกคนหันหน้ามองกันให้ใครอ่ะใครนานสุด
3: พอกัน
4: เหมือนกับว่าสมมติว่าอย่างแกงเข้าไปนานพอสมควรแล้วแกงก็ออกมาก่อนดีกว่า
2: แกงผ่านตั้งนานแล้วแต่แกงแบบยืนให้เพื่อนๆเฮ้ยฉันก็นานเหมือนกันหรือเปล่า
4: ไม่ค่ะมีมันก็จะมีท่อนที่เราแบบประสบปัญหาแล้วก็ออกมาก่อน
2: ประสบภัย
1: แต่หนูว่านี่น้อยสุดค่ะ
4: ใช่
1: น
4: ี่
1: น้อยสุด
2: ผ่านเร็วสุด
1: ใช่ค่ะใช้เวลาน้อย
4: เราก็ไม่อยากใช้เวลาเราก็คนไหนพร้อมแล้วเราก็ให้เพื่อนลองเข้าไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยค
2: ่
4: ะ
2: ก็ประมาณ 4-5 ชั่วโมงนะฮะแล้วมาที่คู่ฟีเจอริ่งของเราไบรอันนานไหม
1: อุ้ย
4: โหอันนี้ใช้จริงๆพี่โจ๊กนี่เป็นแบบว่าอิมโพรไวส์เลยนะคะ
1: ใช่คือจริงๆแล้วมันมีท่อนที่พี่เขาแต่งมาให้อยู่แล้ว
0: แต่จริงเหมือนแบบอันนั้นคือโลทิ้งไปเลยค่ะแต
2: ่ไม่เอาพี่ไปฟังไม่รู้จริงหรือเปล่าเขาบอกว่าเขาร้องก่อนแล้วเขาก็ไปหาเนื้อในนั้น
1: ใช่
2: เฮ้ยเดี๋ยวคือเขาห้องอัดแล้วก็ตรงนั้นเลยแล้วก็เขียนด้วยตรงนั้นหรออ
0: ยากจะพูดอะไรอยากจะร้องอะไรก็คือให้เขาร้องไปเลยยาวๆแล้วเดี๋ยว
2: คือตามฟิล
3: ตามฟิลเลยค่ะ
2: คือพี่จะพูดอะไรพี่พูดไปเลย
0: ใช่เลย
2: แล้วเดี๋ยวค่อยตัด
0: เดี๋ยวค่อยตัด
2: อันนี้เรื่องจริงไม่ได้มุกเหรอ
1: เรื่องจริง
2: ไม่
1: ได
2: ้
1: จริงค่ะ
4: คือขออย่างเดียวคือจังหวะยังอยู่
2: ขอให้จังหวะมันลงห้องได
1: ้เหมือนแล้วก็แบบเหมือนพอตอนไปถ่าย MV พี่เขาก็แบบขอฟังก่อนได้ไหมคะ
2: เขาจำไม่ได้เขาลืม
4: ที่ผมร้องไปคืออะไร
2: โอ้คือเขาสามารถไหลไปเลยแล้วก็แบบว่าตามที
4: ่
2: สไตล์ตัวเองแล้วก็ผ่านแสดงว่าผมว่าพี่เขาเบาสุดแล้วล่ะเขาไหลขำๆไปทีนี้มาพูดถึงเรื่องของ MV กันบ้างผมดูครั้งแรกอารมณ์เหมือนบ้านไซทองมากเลย
1: ใช่ค่ะ
2: ตั้งใจฟิลแบบนั้นปะให้แบบดูแบบคฤหาสน์แบบดูความหรูหราความขลัง
1: กรรมเทพอะไรอย่างเง
2: ี้
1: ย
2: ย้อนหน่อยอะไรเงี้ยนะครับเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยเนื้อเรื่องสตอรี่ของ MV เพลงนี
4: ้จริงๆแล้วเพลงนี้ค่ะพวกเราเนี่ยคือหลานๆลูกๆหลานๆนะคะกลับมา
1: หาหญิงยา
4: คนอื่นเหมือนกับพี่ป้าน้าอาเขาก็จะมีแบรนด์เนม
2: มีของแพง
1: ใช่เพราะว่าบ้านฉันรวยอะไรเงี้ย
4: ใช่ใช่หาดก็เอาไปฝากหม่อมย่าคุณหญิงยาแต่พวกเรา4คนค่ะไม่ได้มามือเปล่าเหมือนกันแล้วมันพิเศษมากๆคือเรามีแฟนหนุ่มของเรานะคะซึ่ง import มาจากเมืองนอกเมืองนาเลยก็คือ proud to present เลยนะคะว่ามีหนุ่มมานะคะแต่ว่าจะทำยังไงดีให้แบบชนะใจคุณย่ากับครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เรื่องราวเนี่ยคือจะมีการแบบมานั่งทานข้าวด้วยกันเอ้ยเป็นเมืองนงเมืองนอกต่างชาติ
1: จะกินข้าวเหนียวเป็นไม้
4: จะมากินอะไรกับพวกเราได้หรือเปล่า
1: ใช่คืออย่างโดยตัวเพลงอ่ะมันจะเล่าเรื่องอยู่แล้วแล้วก็บวกกับ MV ด้วยค่ะ
4: ใช่ค่ะคือถ้ายิ่งฟังเพลงไปด้วยดู MV ไปด้วยนี่คือแบบสนุกมาก
2: มันลงตัวมากอันนี้
0: โดยเฉพาะอาหารที่แฟนเราชอบที่สุดก็
2: คือ
0: ซุปเปอร์ตีนไก
2: ่เดี๋ยวเขาไปกินเกาหลีหรือเปล่าดูแบบมาคือชอบกินซุปเปอร์ตีนไก่
1: ใช
2: ่แล้วการแสดงพูดถึงเรื่องของการแสดงของพวกเราแต่ละสาวๆบ้างเรื่องการใส่ชุดการแสดงเป็นยังไงบ้างครับมาที่นัดบ้าง
4: ค่ะก็ของเราจะเป็นแบบว่าย้อนยุคเลยไปสมัยแบบ
3: แบบ090เลยค่ะก็สีสันแบบจัดจ้านมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ละคนที่ใส่ใช่ไหมคะแล้วก็

0: เมื่อกี้อะไร
1: ก็จริงๆเหมือนเป็นครั้งแรกด้วยที่เราได้เล่น MV เป็นเรื่อง
0: ใช่
2: เป็นเรื่องใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
4: เป็นเส้นเรื่องแต่ว่ามีความคือ My Eyes สวยและตลกค่ะ
2: คือต้องฮาด้วยต้องตลกไม่ใช่เราคนเดียวไม่ใช่เจนนี่คนเดียวใช่ไหม
3: ใช่
2: ทุกคนตลกหมด
3: ตลก
2: แต่นัทน่าจะเครียดมากพี่เห็นมีหลับด้วยนะครับ
3: อันนี้แบบว่า
0: จนหลับ
2: แสดงว่าหนักเครียดมากหนักมากบ
3: ททำงานหนักมากค่ะ
2: ใช้สมาธิเยอะ
0: ใช่ตอนอันนั้นหนูนั่งสมาธิน
2: ั่งสมาธิ
0: จำสมาธิ
2: จำบทอยู่จำบทอยู
0: ่กำลังจำเนื้อ
2: จำเนื้อจำท่อนต่อไป
0: ใช่
2: นะครับแล้วของข้าวแกงของเราเป็นไงบ้างการแสดงเรา
4: โอ้โห
2: เดี๋ยวคืออะไรโอ้โหแล้ว
4: จริงๆแล้วพูดถึงเรื่องการแสดงการเต้นนี่นะคะหนูข
2: อกินขาดเลย
4: ขออยู่ข้างหลังได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วสนุกค่ะคือเราก็ได้แบบเต้นกับพี่โจ๊กเต้นกับเพื่อนๆทั้งแบบว่าไปแสดงแบบบนโต๊ะอาหารทานข้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะสนุกค่ะ
2: คอ
4: ะไรที่ไม่ได้ทำก็ได้ทำดีมากเลย
2: ใช่แล้วในชาวคณะของเราเนี่ยมีใครโดนเทคบ่อยสุดไหมแบบพี่ขออินเนอร์อีกนิดนึงพี่ขออะไรอีกนิดนึงมีไหม
4: จริงๆไม่มี
2: ทุกคนเป๊ะมากแบบไปปั๊บปั๊บปั๊บเสร็จเลย
3: จริงๆหนูว่ามัน
4: เหมือนภาพรวมอะค่ะว่าแบบอ
3: ุ๊ยค่ะ
4: มันได้หรือยังนะแบบภาพรวม
3: จะเป็นภาพรวมมากกว่า
4: อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: เพราะว่าดู MV อะคือทุกคนอินเนอร์มาเต็มแม่ขาหนูมาแล้วค่ะอะไรอย่างเงี้ยทุกคน
1: ยิ่งเทคนั้นนี่คือแบบว่าเทค
3: เดียวผ่าน
2: ผ่านเลยใช่ไหมทุกคนแบบแม่ขาหนูมาแล้วเลยคือมันดูพลังมากเลยเออทีนี้นะฮะผมอยากจะให้สาวๆเนี่ยอยากจะให้ร้องแบบเป็นชุดเลยแบบรวมกันเลยนะครับขอฝากได้ไหมครับขอบคุณหน่อย

0: ังแล้วก็ชื่นใจนะทีนี้มาฟังคอมเมนต์กับชาวคณะบ้างนะครับในยูทูบนะมีบอกว่าเพลงน่ารักดีนะครับมีบอกว่าเพลงติดหูมากนะไมไอก็คือสวยสุดๆนะสวยขึ้นทุกวันจริงๆนี่แหละนะฮะเห็นไหมเอฟซีของเราจะประมาณนี้แบบชอบพิมพ์ประมาณนี้น่ารักก็มีบอกว่าเพราะมากๆเลยตามทุกเพลงเลยนะฮะแล้วก็สรุปใครคือแฟนตัวจริงใช่ไหมเพราะมีโยนด้วยบอกไปดูใน YouTube แล้วก็ตกลงใครเป็นแฟนตัวจริง
1: ก็ยังเถียงกันอยู่ค่ะทุกวันนี
2: ้คือเราสรุปยังแย่งเขาก็ชอบแบบถามว่าอุ๊ยเป็นเกิร์ลกูมีเกาเหล่าไหมมีค่ะแย่งแฟนกันค
0: ่
2: ะคนนี้ก็แฟนมีรูปในกระเป๋าเงินมี
0: ทุกคนมีหมดทุกคนมีหมดพกมาเป็นยังไง
2: ใช่ค่ะ
0: คือก็ต้องแบบแย่งกันหน่อยว่าใครจะได้
3: ใช่ค่ะยังแย่งกันอยู่ทุกวัน
0: ยังไม่จบเลยใช่ไหม
3: ยังไม่จบเรื่องเรายังไม่จบ
0: แม่ไบรอันนี่เนื้อหอมมากๆเลยนะครับตอนนี้เราเห็นผลงานของเราแล้วนะครับทั้ง MV นะฮะแล้วเพลงเสร็จแล้วตอนนี้รู้สึกไงบ้างครับอาจารย์นี่ก็ได้ครับ
1: ก็รู้สึกดีใจมากๆค่ะเพราะว่าคือเหมือนพี่ๆไม่ได้มีแค่จากทางฝั่งเราค่ะแต่ว่ามีแฟนคลับพี่โจ๊กด้วยซึ่งแฟนคลับพี่โจ๊กก็น่ารักมากๆให้การแบบให้การตอบต้อนรับเราเป็นอย่างดีมากๆค่ะแบบอย่างเช่นพี่ๆบางคนก็แบบเฮ้ยสี่คนนี้เป็นใครแล้วก็แบบแชร์เพลงให้ด้วยค่ะไม่ได้แค่แบบมาคอมเมนต์อะไรอย่างนี
0: ้
1: แล้วก็จะมีหลังจากนั้นก็จะมีบางคนพอได้รู้จักเราแล้วอะค่ะเขาก็ย้อนกลับไปฟังเพลงแรกๆของพวกเราด้วยค่ะอ๋อ
0: น่ารักมากเลยเนาะมันเหมือนเราก็ได้กลุ่มแฟนคลับเพิ่มขึ้น
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับท้ายที่สุดแล้วเดี๋ยวจะให้ขายของหน่อยขายเก่งครับผมนะขายของหน่อยนะฮะว่าจะจ้างงานจะโชว์งานติดต่อที่ไหนแล้วก็ละครตอนนี้สนใจรับไหมอะไรอย่าง
1: น
0: ี
1: ้เพื่อนหนูเป็นทูตวัฒนธรรมค่ะ
0: นะครับ
4: ทางนี้ดีกว่
0: าน ะครับบอกได้เลยว่าสามารถรับละครได้แล้วก็ตอนนี้งานจ้างเชิญเลยครับขายของได้เลยครับ
5: ค่ะก็สำหรับพวกเข้าไม่อายนะคะรับทุกงานเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นงานบวชงานแต่งงานขึ้นบ้านใหม่หรืองานมงคลต่างๆนะคะรับหมดเลยนะคะแล้วก็สามารถติดต่อได้ที่ Grammy Go Official นะคะแล้วก็เดี๋ยวแล้วก็ทางมีเพจด้วยนะคะกับ
4: ช่องทางของ My Eye Official ค่ะ
5: Official นะคะรับหมดทุกอย่างเลยค่ะละครเราก็รับนะคะ
3: โฆษณาเราก็รับนะคะ
0: โฆษณาละคร
1: พรีเซนเตอร์ทุกอย่าง
0: คอนเสิร์ตพรีเซนเตอร์รับหมดพูดง่ายทุกอย่างวงการแสดงรับหมด
1: ใช่ค่ะที่สำคัญก็คือพวกหนูชอบโซเดียมมากค่ะอยากจะฝาก
0: เดี๋ยวโซเดียมคืออะไรอะไรคือโซเดียม
1: ทุกอย่างที่มีโซเดียมค่ะส้มตำอะไรอย
0: ่
1: างเง
0: ี้
1: ย
0: ชอบกิน
1: ด้วย
0: เป็นพรีเซนเตอร์ได้
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ห่วงกลัวบวมไม่กลัว
1: เดี๋ยวหนูไปฉีดยังไงคะถ้าเราตัวบวมทำยังไงพรีเซนเตอร์ความงามต้อง
4: ดื่มน้ำเยอะ
0: ๆรับสปอนตลอดเลยวันนี้ต้องขอบคุณด้วยนะครับน้องๆวงไม่อาย
1: ขอบคุณค่ะ

0: สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นขับเชอรี่
1: ขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำนะครับอ้าวมาครับลูกพี่5เดี๋ยวตอนนี้เรามาพูดถึงอีกหนึ่งเรื่องนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะในเรื่องของการวางแผนการเงินนะครับสำคัญยังไงฮะเพราะว่าบางครอบครัวนะครับถ้าเราใช้จ่ายโดยที่เราไม่มีการเก็บเราไม่มีการวางแผนไว้เลยเนี่ยใช้ไปเรื่อยๆเงินหมดนะครับแล้วพอเงินหมดทำยังไงครับแล้วช่วงที่เงินหมดมักจะมีเรื่องที่ต้องใช้เงินเข้ามาทุกทีไม่รู้เป็นอะไรนะครับพอเราไม่มีเงินครับเราก็ต้องไปกู้เข้ามานะครับพอไปกู้เข้ามามันก็จะมีเรื่องของดอกเบี้ยถูกไหมฮะพอมีเรื่องของดอกเบี้ยก็โอ้โหทีนี้ก็ผ่อนกันแบบนานมากเลยนะครับบางครอบครัวเนี่ยเป็น10ปีนะครับแล้วก็นานจริงๆนะจนบางทีรุ่นคุณพ่อคุณแม่จากไปอย่างสงบนะฮะแต่ทีนี้เนี่ยหนี้สินมันยังไม่หายไปไหนนะครับก็ยกยอดนะครับหนี้ของเรามายังรุ่นลูกต่อไปนะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ผมแนะนำนะว่าควรจะมีหลักประกันอะไรสักอย่างเพื่อคนที่เรารักนะครับแนะนำนี่เลยฮะลูกพี่ให้ไทยประกันชีวิตนะครับสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุเป็นคนดูแลนะครับข้อดีเลยครับคือเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะครับและที่สำคัญเบี้ยจ่ายคงที่ตลอดสัญญานะครับจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดลองฟังเงื่อนไขดูจ้ะ1คือกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกนะครับรับเงินสูงสุด 1.2 ล้านบาทนะฮะแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 นะครับแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทนะฮะหรือว่า4อยู่จนครบสัญญาเอาแล้วยังไงครับครบสัญญาก็รับเงินคืนไปเลยครับลูกพี่เป็นเงินเก็บของเรานะครับสูงสุดถึง 450,000 บาทนะครับถ้าท่านฟังแล้วสนใจโทรได้เลยครับ02 201

0: แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 นะครับหรือว่า4อยู่จนครบสัญญาก็รับเงินคืนเลยครับลูกพี่อันนี้เป็นเงินก้อนนะครับสูงสุดถึง 450,000 บาท5เบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะครับแล้วก็เบี้ยคงที่ตลอดสัญญา6ทำได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีนะครับสมัครง่ายเพราะว่าไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยครับลองเข้าไปถามข้อมูลเบื้องต้นก่อนก็ได้นะครับอะไรที่เราอยากรู้นะครับหรือเราสงสัยนะครับมีข้อมูลให้เยอะนะครับแล้วค่อยกลับมาตัดสินใจทีหลังก็ได้นะครับที่เบอร์นี้เลยฮะ022014364ย้ำ022014364นะครับแล้วก็ทุกๆการสมัครกรมธรรม์นะก็คือการที่เราเนี่ยมีโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยนะครับไทยประกันชีวิตนะก็มาร่วมบริจาคสมทบนะเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดนะตึกสยามมินนะฮะโรงพยาบาลศิริราชนะครับ1กรมธรรม์เท่ากับ100บาทนะครับตั้งแต่15พฤษภาคมถึง30กันยายนนี้นะครับหรือว่าเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1ล้านบาทนะครับเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่นะบริษัทกำหนดนะก็ควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจนะครับเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของลูกพี่เองนะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำ
2: มหานครไลฟ
1: ์สนับสนุน
2: มหานครไลฟ
1: ์สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower

0: โอ้ขอเสียงปรบมือให้95ดังๆเลยแล้ว
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: ไอ้หนุ่มเมืองเพชรนะฮะจากพี่ชัยโยธนาวัฒน์นะครับนะก็เป็นบันทึกการแสดงสดนะครับในงานมหกรรมคอนเสิร์ตแรงงานไทยเทิดไทยองค์ราชันนะครับนะก็อยู่แถวเขตดินแดงนี่เองนะครับนะอ้าวเมื่อสักครู่นี้เหมือนจิงเกิลเสียงมันดรอปไปนะขออนุญาตยิงอีกทีนึงนะฮะขอบคุณด้วยนะครับในช่วงนี้ขอบคุณสบู่ลามาโซนนะครับมีซัลเฟอร์ 2.5% นะครับช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายจ้าม
1: หานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
3: มาครับลูกพี่ครับไหนๆก็ไหนๆแล้วนะช่วงนี้มาเติมพลังกันนิดนึงนะฮะกาแฟเขาช่องนะฮะเติมความหมายในทุกวันของคุณนะฮะมากว่า65ปีนะฮะด้วยการรังสรรค์นะฮะกาแฟจากวัตถุดิบคุณภาพดีนะครับผ่านกระบวนการนะครับผลิตมาตรฐานระดับโลกนะฮะเติมความสดชื่นนะครับในทุกเช้านะฮะกับกาแฟสำเร็จรูปชนิดเกล็ดนะฮะรสเข้มนะจากเมล็ดโรบัสต้าคุณภาพสูงนะครับแล้วก็หอมนะฮะโอ้โหหอมด้วยเทคโนโลยีนะครับอโรมารีคอเวอรี่นะครับเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเขาช่องนะฮะแล้วก็คงความหอมของกาแฟนะครับจากธรรมชาติ 100% นะครับเอาใจคอกาแฟดำโดยเฉพาะเลยนะครับแล้วก็มาเติมความสุขนะครับในทุกช่วงเวลานะกับกาแฟเขาช่อง Coffee Mix นะฮะ 3 in 1นะฮะสูตรไขมันต่ำนะครับน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลนะครับไม่ว่าจะเป็นเอสเปรสโซ่นะครับมีซูเปอร์ริชนะมีคาปูชิโน่มอคค่าคาราเมลมัคคิอาโต้นะครับสมูทแอนด์ครีมมี่นะครับนมข้นเฮเซลนัทนะครับรวมถึงโอเลี้ยงแล้วก็กาแฟเย็นนะครับไม่ว่าลูกพี่จะเลือกสไตล์ไหนนะครับทุกแก้วของเขาช่องคือช่วงเวลาดีๆนะฮะที่คุณเลือกเติมให้กับตัวเองได้นะครับกาแฟเขาช่องพร้อมเสิร์ฟกาแฟแก้วโปรดนะครับให้ลูกพี่ในทุกช่วงเวลานะครับเพื่อรอยยิ้มที่สดใสในทุกวันนะฮะเขาช่องรสแท้กาแฟไทยจ้า

0: โดยหมีคณัชชัย
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
6: โทรคุยต่างประเทศแบบ international ใครว่ายาก
7: เขามีแต่อินเตอร์เปล่า
6: เออนั่นแหละนั่นแหละเชื่อมต่อไม่พลาดทุกโอกาสระดับอินเตอร์ต้องกด009โทรไปต่างประเทศโทรไกลแค่ไหนก็เสียงชัดทุกมุมโลกบริการโทรต่างประเทศจาก NT ใช้ได้ทั้งเบอร์บ้านและมือถือทุกเครือข่ายสอบถามโทร NT Contact Center 1888

0: NT009 โทรชัดราคาประหยัดทั่วโลก
1: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: บางทีก็แพ้นะครับนะยิ่งอายุมากนะครับยิ่งสวยแท็กซี่สวยเซ็กซี่นะครับนี่เดี๋ยวนี้นี่แบบตัดสินกันด้วยอายุไม่ได้แล้วนะครับลูกพี่ก็คือบางท่านนี่ดูแลตัวเองดีๆนะครับจะเลข4จะเลข5จะเลข6เนี่ยก็ยังดูดียังสวยสวยอยู่นะครับฉะนั้นเนี่ยตัวเลขไม่ใช่ปัญหาแล้วครับอยู่เรื่องของการดูแลตัวเองนะครับแล้วก็หลายๆท่านที่ฟังอยู่โอ้ยเฮียมายังไงแล้วน้องโอ๊ตสุดหล่อของพี่ไปไหนวันนี้โอ๊ตลานะครับโอ๊ตติดภารกิจนะครับไม่ต้องงงนะครับมาแทนวันเดียวนะครับเดี๋ยวงงเดี๋ยว FC น้องโอ๊ตงงว่าโอ้เฮียมายังไงวันนี้มาแทนน้องโอ๊ตสุดหล่อวันนึงนะครับนะอ่ะแล้วก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้านะครับเดี๋ยวเราจะมีพาเรทนะตอนนี้ลูกพี่ก็กดเข้ามาจองสายได้เลยที่เบอร์นี้นะครับ02-248-1366ย้ำ02-248-1366จ้ากดเข้ามาจองสายในช่วงพาเรทนะจ้า
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: ชั่วโมงนี้เรื่องงานจากพี่ปูพงษ์สิทธิ์นะจ๊ะรักเดียวจ้ะ

0: Susa, sarà pazzito.
1: But she whip him bed one time.
2: ขณะนี้เวลา17:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
2: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

วลา 17:00 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือเปิดรายชื่อ34เจ้าสัว35เอกชนยักษ์ใหญ่เตรียมหารือรัฐบาลเย็นนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะรัฐมนตรีเชิญผู้บริหารระดับสูงจากภาคธุรกิจ10กลุ่มอุตสาหกรรมสำคัญกว่า35คนเข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่ทำเนียบรัฐบาลเวลา 17:00 นาฬิกาโดยมีเป้าหมายสำคัญคือการร่วมหาแนวทางในการพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศประกอบด้วย3สถาบันกกร.และสภาอุตสาหกรรมแห่งและสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอาทินายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยนายพยงศรีวณิชประธานกรรมการสมาคมธนาคารไทยกลุ่มสถาบันการเงินอาทินายชาติสิริโสพลพนิชธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนนายสารัตน์รัตนวดีธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนกลุ่มธุรกิจการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารอาทินายธนินทร์เจรวนนท์บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดนายถาปณะสิริวัฒนภักดีบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์นายกลินสารสินบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดกลุ่มธุรกิจพลังงานอาทินายสารัตน์รัตนวดีบริษัทกัฟเอเนอร์จีเดเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนกลุ่มธุรกิจโรงแรมกลุ่มธุรกิจสุขภาพอาทิแพทย์หญิงปฐมาพรปราสาททองโอสถเครือ BDMS กลุ่มธุรกิจก่อสร้างกลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์นิคมอุตสาหกรรมกลุ่มผู้ประกอบการ SME กลุ่มธุรกิจค้าปลีกและกลุ่มธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภคจาตุรนชีรัฐธรรมนูญ60ผูกปัญหาเศรษฐกิจทั้งระบบต้องแก้พร้อมวิกฤตประเทศนายจตุรนฉายแสงส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยอภิปรายระหว่างการประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อพิจารณาเรื่องด่วนการให้ความเห็นชอบให้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่รัฐสภามิได้ให้ความเห็นชอบและยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จว่าผลประชามติเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีประชาชนเห็นชอบให้จัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่21ล้าน6แสนเสียงแต่ปรากฏว่าใน1ร่างในครม.ที่ถูกตีตกไปคือร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยมีคำชี้แจงของนายกรัฐมนตรีระบุว่าเรื่องนี้ไม่ใช่นโยบายแต่เป็นคำสั่งของประชาชนหากมองว่าเรื่องนี้ใหญ่กว่านโยบายจริงก็ต้องตอบให้ชัดว่ารัฐบาลและนายกรัฐมนตรีจะดำเนินการอย่างไรต่อไม่ใช่ปล่อยให้สังคมเคลือบแคลงสงสัยและการที่พรรคภูมิใจไทยยืนยันว่าจะพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญวันที่19พฤษภาคมถือเป็นท่าทีที่สะท้อนความรับผิดชอบต่อกระบวนการที่ทุกฝ่ายเคยร่วมกันผลักดันมาส่วนกรณีมีความเห็นว่าควรพักเรื่องแก้รัฐธรรมนูญไว้และให้แก้ปัญหาปากท้องก่อนมองว่าเป็นตรรกะที่อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดเพราะการแก้รัฐธรรมนูญมาตรา256เพื่อเปิดทางเข้าสู่การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ไม่ได้ทำให้ฝ่ายบริหารเสียเวลาในการแก้ปัญหาประเทศหรือปัญหาปากท้องแต่อย่างใดเพราะการแก้รัฐธรรมนูญแยกไม่ออกจากวิกฤตประเทศที่กำลังเผชิญอยู่ปัญหาปากท้องจะแก้อย่างเดียวโดยไม่แก้ปัญหาเศรษฐกิจทั้งระบบไม่ได้การ

0: มือกับวิกฤตและแก้ปัญหาปากท้องได้ด้วยจึงจะต้องจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เพราะปัญหาหลายด้านผูกอยู่กับโครงสร้างที่เกิดจากรัฐธรรมนูญปี2560
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและ
3: กรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรหรอครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: 1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: ดยหมีคณัตชัยสนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: มาแล้ว1สายนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับผมลุงต๋อย
2: สวัสดีครับ
1: ครับผมจันทบุรีฝนตกไหมลุงต๋อย
2: มันตกบางวันก็ตกบางวันก็ไม่ตกครับ
1: โอ้แล้วแต่บางวันใช่ไหมครับ
2: ว่าไม่เช้าตกครับไม่เช้าตก
1: ครับแต่ทุเรียนที่ตัดไปหมดแล้วใช่ไหมครับ
2: ก็เหลือรุ่นสุดท้ายครับก็ตัดไปเดือนนี้แหละ
1: ครับผมไม่จะได้ปลอดภัยจะได้โล่งใจใช่ไหม
2: ครับถ้าฝนลงมาก็ร่วงครับ
1: อ๋อนะครับอย่าร่วงเยอะ
2: นายใหญ่ฝนตกหนักคร
1: ับใช่นะครับนะเขาจะได้มาเก็บไปจะได้ราคาดีๆเนาะ
2: ครับก็ตอนนี้ราคามันผันผวนแล้วครับ
1: ครับลูกหนักสุดกี่กิโลลุงต๋อย
2: ที่สวนก็5โล
1: 5โลก็โอเคนะ

0: ห้าโลนี่คนไทยกิน
1: ครับ
0: แต่หกโลนี่เจ็ดหกเจ็ดแปดโลนี่จีนก็จีนก็ซื้อหมด
1: โอ้คือส่งออกต่างประเทศด้วยใช่ไหมครับลุงต่อยครับ
0: ส่งไปเมืองจีนคร
1: ับ โอ้ดีแล้วดีแล้วโอ้ขายปังๆนะลุงต่อยนะ
0: ครับผม
1: ได้เลยครับลุงต่อยวันนี้อยากฟังเพลง
0: โอ้อยากจะมีรักหัวใจเปรี้ยงหา
1: อุ้ยขอเพลงหล่อมากลุงหล่อมากลุงต่อยเพลงนี
0: ้ก็อยากจะมีรักอีกสักครั้ง
1: อันนี้พูดจริงหรือเปล่าเนี่ยอันนี้พูดจริงเหรออามอันนี้พูดจริงใช่ไหม
0: จริงครับ
1: โอ้ยขอให้เจอนะลุงต่อยนะ
0: มันเจอแล้วแต่เขายังไม่มาครับ
1: ครับช่วงนี้พ่อไม้โทรมาหาผมบ่อยมากขอให้เจอได้ครับลุงต่อยงั้นเดี๋ยวลุงต่อยช่วยขอบคุณผู้สนับสนุนให้ผมหน่อยนะ
0: ครับผม
1: เดี๋ยวผมนำทางให้ครับผมนะน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
0: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
1: สูตรลดน้ำตาล
0: ลดน้ำตาล
1: ลดเกลือโซเดียม
0: ลดเกลือโซเดียม
1: อร่อยถูกใจอ
0: ร่อยถูกใจ
1: ใครๆก็ชอบ
0: ใครๆก็ชอบ
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ไมด้า
0: และสบู่ไมด้า
1: เพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
0: เพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
1: ช่วยลดแบคทีเรีย
0: ช่วยลดแบคทีเรีย
1: และเชื้อรา
0: และเชื้อรา
1: สาเหตุของอาการคัน
0: สาเหตุของอาการคัน
1: เป๊ะมากเลยครับชุดนี้มอบไปใครดีครับลุงต่อยครับ
0: มอบไปคนที่จะมีความรักครับ
1: ครับหยอดทุกเพลง
0: ถ้าทุกคนนะต้องการความรัก
1: โอเคได้เลยนะครับนะวันนี้ขอบคุณลุงต่อยมากเลยนะ
0: แล้วสายสุภาพด้วยนะครับ
1: ครับเช่นกันนะครับคุณลุง
0: ครับสวัสดี
1: สวัสดีครับ

0: 4เพลงนะครับชื่อชุดว่าต้องมนคนงามนะครับโอ้โหงามจริงๆนะครับงานจากน้องกุ้งนะครับธาตุมนคนดีนะมีหัวใจเพลียกหาพี่ก๊อตนะฮะรักไม่เปลี่ยนแปลงพี่สันตินะฮะแล้วก็มีสวยจนร้นจากกระต่ายขาวดาวรุ่งนะครับ4เพลงรัวๆจ้ะ
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: ขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันนะครับมาครับชั่วโมงที่2 อยู่กับผมหมีคณัชชัยนะครับวันนี้มาแทนน้องโอ๊ต1วันนะวันนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องของผลไม้ที่มีประโยชน์นะฮะแล้วก็อร่อยนะครับมาคุยกันถึงเรื่องของมะละกอครับลูกพี่ผมคิดว่าหลายท่านรู้จักอยู่แล้วนะครับแล้วก็หาซื้อกินง่ายมากเลยแต่ชาวคณะรู้ไหมฮะว่าโอ้ประโยชน์เขาเยอะมากเลยนะเขามีทั้งวิตามินนะฮะแล้วก็มีเอนไซม์ที่ดีกับสุขภาพนะฮะช่วยบำรุงร่างกายนะครับแล้วก็เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันนะครับดูแลผิวพรรณนะฮะแล้วก็ปรับสมดุลขับถ่ายอันนี้ผมคิดว่าชาวคณะรู้อยู่แล้วว่ากินมะละกอเนี่ยเขาช่วยระบายนะครับนะแล้วเขาช่วยในเรื่องของระบบย่อยอาหารนะครับมีเอนไซม์ปาเปนนะฮะในมะละกอช่วยย่อยโปรตีนนะครับแล้วก็ลดอาการท้องผูกยังไม่พอฮะข้อ2คือเสริมภูมิคุ้มกันนะครับแล้วก็บำรุงสายตานะครับเขามีวิตามินซีแล้วก็วิตามินเอสูงนะฮะแล้วก็ช่วยป้องกันหวัดแล้วก็บำรุงสายตานะครับ3คือบำรุงผิวพรรณนะครับแล้วก็อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระนะฮะก็คือทำให้เราเท่าช้าลงนิดนึงนะฮะแล้วก็ช่วยลดริ้วรอยนะฮะแล้วก็กระตุ้นการผลัดเซลล์ผิวนะฮะแล้วก็ดูแลหัวใจ4นะครับลดความเสี่ยงมะเร็งนะครับเพราะว่ามีสารเบต้าแคโรทีนนะฮะมีสารต้านอนุมูลอิสระนั้นที่ช่วยลดคอเลสเตอรอลด้วยนะครับนะอันนี้ก็ผมมาดูข้อมูลจาก Google นะฮะที่เขาก็ไปเซิร์ชมานะฮะก็เรียกว่าเป็นประโยชน์ที่เราสามารถหาทานได้ง่ายนะครับแล้วก็กินแล้วก็ดีด้วยครับผลไม้บ้านเราผมแนะนำมากเลยราคาไม่แพงแล้วก็มีตามฤดูกาลต่างๆนะฮะก็พยายามกินให้หลากหลายแล้วก็ปริมาณที่พอดีนะครับแล้วก็ช่วงเย็นครับผมมื้อค่ำวันนี้ของชาวคณะมีอะไรนะครับก็รบกวนชาวคณะเข้ามาแนะนำหน่อยนะครับว่าวันนี้ทานอะไรจะได้มาแบ่งปันเพื่อนๆด้วยนะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: แม่มาซะซึมเลยนะครับโรคซึมเศร้านะครับน้องเนยพัสวรรณนะครับนะสังกัดพอดีม่วนสตูดิโอนะฮะคำร้องทำนองนะครับนิกเซอร์บี้นะฮะแล้วก็เรียบเรียงนิกเซอร์บี้นะครับโอ้ยน้องเนยร้องดีนะฮะใครที่ฟังแล้วชอบก็กดเข้ามาขอนะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ขอบคุณทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอผมสวยดูแพงราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ้า
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: จ๊ะมากนะครับ2เพลงในชาติของเรานะมีเต้ยก่อสร้างนะครับพี่จอยรวมมิตรนะครับนะตอนนี้อยู่ในฮิตที่8นะฮะแล้วก็มีทัวร์ลงวันธงชัยนะครับน้องเปากับน้องใบเตยนะครับตอนนี้ก็อยู่ในฮิตที่18นะจ๊ะ
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: ขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะครับอ่ะตอนนี้มาดูเมนูที่ชาวคณะแนะนำเข้ามาของน้องนับดาวนะครับมีหมูทอดกระเทียมพริกไทยนะครับนะแล้วก็มีพี่ดวงเดือนนะครับบอกว่าผัดแตงกวาใส่หมูนะครับแล้วก็มีหมูยอทอดด้วยนะครับหมูยอทอดดีจังนะครับเอาพี่หนูริงบ้างมีข้าวเหนียวหมูย่างนะครับนะก็เป็นเมนูที่ชาวคณะของเราเนี่ยนะครับช่วยเลือกเข้ามานะครับก็ยินดีต้อนรับทุกเมนูนะฮะจะได้หาทานกันนะใครที่ผ่านตลาดผ่านซุปเปอร์จะได้แวะทานกันนะครับแล้วก็มาทางหลังไม้บ้างมีป้ากิ่งมาปะกงนะฮะมีพี่ดาอุตรดิตนะมีน้องแป้งรามคำแหงนะครับมียายแสงจากบางนาก็เข้ามาทักทายกันแล้วนะจ๊ะ

0: ดยหมีคณัตชัย
1: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจะเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
4: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
5: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
6: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอิสมาก
5: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
6: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวด้วยคนดี
7: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิฟฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิฟฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
9: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
10: เฮ้

องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บ

สมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: มันจริงๆนะครับมาลัยน้ำใจนะครับอาชายเมืองสิงห์นะฮะมีฮักอ้ายจงโปงนะจากพี่ฝนด้วยนะครับโอ้เมนูทยอยเข้ามารัวๆนะครับลูกพี่นะครับมีผัดพริกแกงไก่นะบวกชาเขียวนมสดนะครับไบตี้นะฮะมีแกงส้มมะระกอนะครับปลาสลิดทอดอันนี้ผมจดชื่อไม่ทันขออภัยนะฮะแล้วก็มีข้าวเหนียวส้มตำน้ำตกหมูนะครับพี่จิตนะฮะแล้วก็มีตำน้ำพริกปลาทูไข่ต้มนะครับส้มตำปูปลาร้านะครับพี่จิราพรนะครับแซ่บๆคักๆก็ชาวคณะที่ฟังแล้วนะฮะก็ไปปรับใช้นะครับเมนูที่เราหาทานได้แถวบ้านนะครับก็กินข้าวอย่างมีความสุขนะแล้วก็ฟังเพลงสวยๆไปด้วยนะจ๊ะ
1: เพลงเพลงหวาน
2: สนับสนุนโดย
3: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: จำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: ขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขณะนี้เวลา18นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: เวลา18นาฬิกา

0: กิจคุณยังใช้กลยุทธ์เมื่อวานเพื่อรับมือกับการแข่งขันในวันนี้หรือไม่อย่าเดินตลาดแบบไร้เข็มทิศมาร่วมไขรหัสเปิดกลยุทธ์การตลาดจากประสบการณ์จริงของคนวงในฟัง Marketing News Update
1: สวัสดีค่ะนุ้ยสุตาสุธีพิเชษพันธ์จาก Marketing News Update ค่ะ 11:00 นเรามีนัดกันนะคะมาฟังเคสจริงของธุรกิจและวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดจากทั่วโลกพร้อมอัปเดตเทรนด์ใหม่ๆไปด้วยกันนะคะ
0: เสิร์ฟไอเดียการตลาดก่อนเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์ 11:00 นถึงเที่ยงฟัง Marketing News Update อย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
1: สวัสดีค่ะดิฉันนงวดีถนิมมานสัญญาณเศรษฐกิจและการลงทุนนั้นไม่ได้หยุดอยู่แค่ตัวเลขนะคะแต่คือการถอดรหัสกลไกตลาดจากข้อมูลเชิงลึกและแหล่งข่าวชั้นนำเพื่อช่วยให้คุณเห็นภาพชัดเจนตัดสินใจได้อย่างแม่นยำมาติดตามทั้งหมดได้ใน Econews Update อัปเดตเศรษฐกิจที่คุณไว้ใจได้ในทุกจังหวะตลาดค่ะ
0: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 นถึง 11:00 นทางคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สิบแปดตุลาคม2 นาทีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ2มุมข่าวครับวันนี้วันศุกร์แล้วนะครับศุกร์ที่15 พฤษภาคม 2569ครับอยู่กับพี่ไพศาลวังกรชัยยาและผมณรงค์จันทองครับสวัสดีครับพี่ไพศาลครับ
3: สวัสดีครับคุณณรงค์ครับท่านฟังท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ
2: ครับโอ้โหพอเมื่อวานเราอธิบายเรื่องของกกร.ที่เขามีผลสำรวจมานะพี่ไพศาลนะ
3: ครับ
2: โอ้วันนี้แต่ละหน่วยงานก้นร้อนกันหมดเลยนะฮะออกมาตั้งโต๊ะแถลงโต้ข้อกล่าวหาเลยนะฮะบอกว่าขอหลักฐานมาให้ดูหน่อยได้ไหมนะฮะ
3: ครับ
2: ส่งหนังสือร้องเรียนไปละ7 วันขอดูหลักฐานหน่อยถ้าเกิดว่ามีหลักฐานอะไรชัดเจนเนี่ยไม่เอาไว้เลยสำหรับข้าราชการที่กระทำผิดแบบนี
3: ้ครับก็ดูที่จะออกมาเป็นลักษณะไม่ใช่ชี้แจงอย่างเดียวแต่เป็นการตอบโต้ด้วยก็คือกรมควบคุมมลพิษนะ
2: เขาเบอร์หนึ่งเลยนี่ฮะตอบแบบสอบถามใช่ไหมครับพี่ไพศาลฮะ
3: มูลค่ามูลค่า
2: ครับ
3: คือเวลาต้องจ่ายสินบนเนี่ยจ่ายเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะปรากฏว่าจากแบบตอบแบบสำรวจของเข้ามาดับหนึ่งเลย
2: 1,2160 บาทต่อครั้ง
3: ครับ
2: ครับ
3: ก็เลยออกมาชี้แจงแล้วก็ตอบโต้ด้วยนะ
2: ครับ
3: เท่าที่สรุปก็คือว่าอธิบดีเนี่ยเขาก็บอกว่ากรมเขาเป็นกรมลักษณะสายวิชาการไม่ได้มีอำนาจอะไรต่างๆเหมือนกับยักษ์เป็นยักษ์แต่ไม่มียักษ์ไม่มีกระบอง
2: ครับ
3: นะครับเพราะฉะนั้นจะไปตบซับใครอะไรยังไงมันก็ไม่ใช่จะทำได
2: ้ครับ
3: เพราะฉะนั้นจึงอยากจะรู้ว่าไอ้การไปสำรวจเนี่ย

0: มีกลายเป็นว่ากล่าวถึงว่ากรมควบคุมมลพิษเนี่ย
1: ครับ
0: อยากจะเห็นข้อมูลของการทำสำรวจท่านอธิบดีบอกว่าท่านจบไอ้เรื่องวิจัยมานะจบระดับปริญญาเอกด้วยซ้ำ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นรู้เป็นอย่างดีไอ้เรื่องกระบวนการของงานวิจัยทั้งหลายเนี่ยตอนนี้ก็มีข้อสงสัยไอ้เรื่องของตัวอย่างที่ไปลงสำรวจ
1: ครับ
0: กระบวนการกรองข้อมูลในต่างๆนะเพราะฉะนั้นก็จะให้เวลา7วันให้คณะผู้ที่ไปทำสำรวจมาเนี่ยให้ส่งข้อมูลมาให้ดู
1: มีหลักฐานไหมมากล่าวหาเราแบบนี
0: ้ไปสำรวจไปยังไงเขาตอบมาว่ายังไงมันจึงได้มาลงแปะเอาที่กรมควบคุมมลพิษเนี่ยถ้ามองนั้นนะ
1: ขวัญกำลังใจเราหายหมดเลยนะฮะนั่นแหละครับ
0: ก็รู้สึกรัฐมนตรีคุณสุชาติชมกลิ่นเขาก็คอยเป็นแรงหนุนอยู่ด้วยนะ
1: ครับ
0: เป็นแรงหนุนอยู่ด้วย
1: เสียหายสิครับ
0: อันนี้ก็กลางจะเปิดหน้ามาแรงส่วนกรมอื่นๆนี่ก็เปิดหน้ามาแค่ว่าโอเคถ้ามีข้อมูลก็ส่งมา
1: ครับ
0: นะอยากจะรู้รายละเอียดเหมือนกันเพราะว่าก็จะไม่เอาไว
1: ้อ่าฮะ
0: นะก็จะมีอะไรนะกรมอุทยานนะคุณ
1: มีกรมอุทยาน
0: อัตพลเจริญชันสา
1: ใช่ครับ
0: ออกมาแนวนั้น
1: ครับ
0: กรมเจ้าท่าก็กรมเจ้าท่าก็บอกว่าระบบของเรามันเป็นดิจิตอลหมดแล้วนะ
1: อ่าฮะ
0: มันไม่สามารถจะไปใช้ดุลพินิจอะไรได
1: ้ครับ
0: กรมเจ้าท่านี่ก็มาอันดับต้นๆ นะอันดับ2อะไรประมาณนี้
1: ก็ถ้าเป็นกระทรวงคมนาคมเนี่ยนะฮะลักษณะเรื่องของการใช้ดุลพินิจออกใบอนุญาตอะพี่เบสานฮะมีกรมขนส่งอย่างงี้ใช่ไหมฮะกรมเจ้าท่าเนี่ยเพียงแต่ว่าเปลี่ยนจากรถมาเป็นเรือเท่านั้นเองลักษณะการทำงานคล้ายๆกันนะครับประมาณนั้นนะครับ
0: ตอนวันนี้ก็ออกมา
1: ก็มี
0: เดี๋ยวก็คงทยอยเดี๋ยวก็ทยอยมาเรื่อย
1: คุณพี่พัฒน์เนี่ยเจ้ากระทรวงคมนาคมสั่งเลยนะฮะสั่งเรียกผู้บริหารสั่งปลัดเลยนะครับเพราะว่ากระทรวงเนี่ยโดนไป3กรมเลยฮะมีกรมขนส่งมีกรมเจ้าท่ามีกรมทางหลวงนะครับพี่ไปสารครับ
0: ครับ
1: ฮะเรียกมาเลยนะฮะถ้าวันมันมีข้อมูลหรือว่ากกร.มีหลักฐานอะไรเนี่ยนะฮะหากตัวแซมมีมูลข้อเท็จจริงนะครับคุณพิพัฒน์บอกว่าเดี๋ยวผมจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบแล้วก็จะดำเนินการตามระเบียบราชการต่อไปซึ่งจะเรียกหน่วยงานมาชี้แจงเมื่อไหร่เนี่ยคุณพิพัฒน์บอกว่าก็เพิ่งทราบข่าววันนี้ขอเวลาในการตรวจสอบข้อมูลก่อนมอบปลัดไปตรวจสอบแล้วนะฮะมีมูลอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวคงมาพิจารณารายละเอียดข้อเท็จจริงกันครับว่ามีมากน้อยขนาดไหนครับนะฮะอย่างย้อนไปกรมควบคุมมลพิษที่ค่อนข้างออกมาโต้ค่อนข้างแรงแล้วก็ที่พี่พิสารอธิบายว่าส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเป็นเรื่องของสายวิชาการเนี่ยเขาก็บอกลักษณะนั้นนะเพราะว่ากรมของเขาเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าก็จะดูเรื่องอะไรฮะการควบคุมการกำกับดูแลการประสานงานการติดตามแล้วก็ประเมินผลการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมการฟื้นฟูการแก้ไขไม่มีอำนาจอนุมัติออกใบอนุญาตประกอบกิจการใดๆเลยทั้งของรัฐแล้วก็เอกชนฮะเพราะฉะนั้นโอ้โหมันไกลกันมากเลยที่จะไปเรียกรับอะไรที่มันไม่ชอบมาพากลเนี่ยครับและท่านอธิบดียกตัวอย่างด้วยนะพี่เวสานฮะอ่ะสินบนที่คุณบอกว่าต้องจ่ายต่อครั้งเมื่อพบเราเนี่ย 12,160 บาทเนี่ยนะครับเอามาดูระเบียบของทางกรมสิเขาบอกว่าค่าปรับทั่วไปนะฮะถ้าเราไปตรวจแล้วไปพบเนี่ยนะฮะมีปัญหามลภาวะนะฮะไม่ว่าจะเป็นฝุ่นควันนะฮะของมาตรฐานโรงงานหรือว่าน้ำเสียเนี่ยนะค่าปรับต่อครั้ง 15,000-30,000 เท่านั้นเองนะฮะแหล่งกำเนิดมลพิษขนาดใหญ่ปรับแพงขึ้นมาอีก 60,000 ฮะแล้วคุณเอาตัวเลขมันยังไงต่อครั้งเราเรียกคุณตั้ง120,000
0: ฮะเอาสรุปมีอำนาจในการปรับผมด้วยเหรออ
1: ่ามีข้อปรับฮะเขาบอกมีระเบียบปรับอยู่ฮะจะปรับหลักหมื่นเท่านั้นเอง
0: อ๋ออาจารย์ชี้แจงที่ราชี้แจงผมมันยักไม่มีกระบอก
1: ครับ
0: เอาก็มีเหมือนกันแต่กระบอกเล็ก
1: กระบอกเล็กไปหน่อยครับ
0: โอเค
1: ครับ
0: อันนี้ไปกล่าวหาว่าถือกระบอกใหญ
1: ่โอ้โหปรับอะไรเป็นแสนประมาณนั้น
0: รู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยจะทำให้ยอมรับได้นะ
1: ครับก็เดี๋ยวรอ7วันฮะ7วันแล้วทางกกร.เขาจะมีแอคชั่นหลักธงหลักฐานที่ไปสำรวจภาคธุรกิจมายังไงนะครับเพราะว่ามันก็ถือเป็นครั้งแรกของเมืองไทยเลยนะพี่ไพศาลใช่ไหมฮะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็รับรู้รับทราบเท่านั้นว่ามันมีลักษณะการทุจริตคอร์รัปชันต้องจ่ายเบี้ยใบ้หลายทางมันจะได้งานมาแต่ไม่เคยบอกชื่อหน่วยงานไม่เคยบอกจำนวนตัวเลขที่เอกชนต้องจ่ายเขาคงเหลืออดเหลือทนนะฮะที่ต้องออ

0: มาแบบนี้ครับ
1: ครับก็โฆษกกระทรวงพาณิชย์คุณกรณิตโนนจุ้ยก็บอกว่ากระทรวงให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในทุกมิติกำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตโปร่งใสและไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการเรียกรับผลประโยชน์นะฮะอันนี้ปัจจุบันก็ได้มีการเปิดช่องรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริตที่สามารถส่งข้อมูลโดยตรงนะฮะอย่างก็ชี้แจงมาเป็นแนวกว้างๆเพราะว่ากระทรวงพาณิชย์ก็โดนเป็นหนึ่งหน่วยงานใช่ไหมกรมทรัพย์สินทางปัญญา
0: ใช่ครับ
1: นี่ก็เลยชี้แจงมาแต่ว่าเป็นโฆษกกระทรวงพาณิชย์ชี้แจงกรมยังไม่ได้มีการขยับ
0: นะมันใช่ไอ้ที่เราเห็นตามคลิปไหมพี่เบสารครับตามห้างสรรพสินค้าพวกร้าน อุปกรณ์ของเด็กเล่นเกมคอมพิวเตอร์แล้วก็ไอ้พวกโปสเตอร์โปรโมทหนังอะไรที่มีเจ้าหน้าที่ไปยื่นกระดาษอยู่แผ่นหนึ่ง A4 แล้วก็เปิดบัตรโชว์แวบๆเนี่ยแล้วก็ไปข่มขู่ผู้ประกอบการตามร้านที่เขาเช่าอยู่ใต้ห้าง
1: มันมีทั้งเจ้าหน้าที่มันมีทั้งสำนักงานทนายเนี่ย
0: ครับใช่ครับ
1: มันมีครบแล้วมาไปด้วยกันก็มีใช่ไหมเจ้าของลิขสิทธิ์เขาก็ไปเองเลยนะ
0: ครับใช่ครับ
1: แต่ตอนหลังมันมีกรณีไงไปจับดงจับเด็กอะไรเข้าแล้ว
0: ออ
1: ตอนหลังก็รู้สึกยากขึ้น
0: ครับ
1: อันนี้ก็ต้องเจ้าหน้าที่ต้องไปเอง
0: เ
1: จ้าของลิขสิทธิ์ก็ชี้บอกแสง
0: เจ้าของลิขสิทธิ์ไปชี้สองต้องมีเจ้าหน้าที่ตำรวจในเครื่องแบบไปด้วยนะ
1: ใช่
0: ที่ผ่านมานี่มีกระดาษ A4 ม้วนไปเท่านั้นเอง
1: ครับ
0: ฮะ
1: แล้วเขียนว่าอะไรว่าคุณกระทำความผิดจะต้องถูกจับติดคุกอะไรอย่าง
0: น
1: ี้ป่ะ
0: เขาบอกว่าไอ้หมายที่เขาเอาไปเนี่ยพี่เบสารก็ซีหลอกมาจนแทบจะมองอ่านหนังสือนั้นอะไรไม่เห็นแล้วอะครับ ประมาณนั้นนะ
1: okay.
0: ซึ่งเนี่ยมันเป็นปัญหาครับมันเป็นปัญหาอะไรฮะโอ้วันนี้หลายฉบับเขาเขียนรายงานพิเศษเรื่องนี้เลยนะครับพี่เบสารฮะ 60.9% คือตัวเลขของผู้ขออนุญาตจากหน่วยงานรัฐที่พบการร้องขอสิ่งตอบแทนในการขออนุญาตเนี่ยมันเกินครึ่งนะครับแล้วก็ 45.9% ของผู้ประกอบการยืนยันว่าเคยจ่ายเป็นเงินสดเคยจ่ายเป็นของขวัญหรือว่าผลประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่รัฐเพื่ออำนวยความสะดวกซึ่งถ้าไม่ต้องจ่ายของเหล่านี้ผู้ประกอบการเขาบอกว่าราคาสินค้าที่จะไปถึงมือผู้บริโภคมันสามารถลดลงไปได้ 20-30% เลยนะครับพี่ไพศาลแล้วใครมันจะกล้าเข้ามาลงทุนแล้วก็พี่น้องประชาชนจะเลือนตาอ้าปากได้ยังไงฮะเพราะว่าพอเขาจ่ายต้นทุนแบบนี้ไปแล้วเนี่ยเขาก็ผลักภาระมาที่ราคาสินค้าครับมันก็แพงขึ้นแล้วก็เข้าถึงได้ยากขึ้นนี่แหละครับก็อยากให้ทางรัฐบาลโดยนายกวันนี้ก็รับฟังข้อมูลจากภาคธุรกิจได้ประมาณสักชั่วโมงแล้วนะพี่ไพศาลเพราะว่าเราเริ่มตั้งแต่ 5:00 น.นะครับ
1: อ๋อเริ่มตั้งแต่ 5:00 น.
0: ใช่ฮะแล้วก็เรื่องเนี้ย
1: ก็จะเสร็จกี่โมงอย่าให้ทันอย่าให้มืดมากนะจะหิวข้าวกัน
0: 2:30 น.นะครับ
1: พอ2:30 น.ถึงค่อยเสิร์ฟ
0: ครับ
1: โอ้อย่างนี้เขาคงกินไปจากบ้านบ้างแล้วนะ
0: ครับ
1: กินแบบฝรั่งเลยนะ2:30 น.เลยนะ
0: ครับ
1: กรมเจ้าท่าโดยอธิบดีวันนี้ชี้แจงภารกิจให้บริการด้านขนส่งทางน้ำกว่า 200,000 รายการโปร่งใสผ่านระบบยื่นคำร้องขอใบอนุญาตและการขอรับบริการอิเล็กทรอนิกส์ขณะที่การจ่ายเงินค่าธรรมเนียมให้บริการผ่านระบบ e-payment บอกไม่ผ่านคนเลยเพราะฉะนั้นจะไปเรียกรับอะไรกันเนี่ยเป็นไปไม่ได้
0: ครับ
1: โอ้โหท่านชี้แจงว่าอย่างนั้น
0: ครับแต่ว่าแหมไม่10องค์กรเนี่ยนะฮะก็ถือว่ามันเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขแล้วนะครับเพราะอะไรฮะเพราะเรื่องของตัวเลขดัชนีการรับรู้เรื่องของการทุจริตเนี่ยอย่างที่เราจัดตั้งแต่เมื่อวานนะพี่เบสารที่มีผลออกมาแล้วก็จนถึงณวันนี้นะฮะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเองเนี่ยที่แสดงทัศนะแสดงความคิดเห็นมาไม่มีใครไม่แปลกใจเลยนะทุกคนรับรู้รับทราบปดครับว่ามันมีแบบนี้เกิดขึ้นในสังคมไทยเราอะ
1: ครับ
0: นั่นแหละครับ
1: เพียงแต่ว่าบางกรมก็อาจจะไม่มีข้อมูลรายละเอียดเท่านั้นแหละ
0: ครับใช่ครับ
1: ในการรับรู้นะ
0: อือฮ
1: ึแต่ว่าก็อย่างที่เรียนอะก็คือคนก็คอยตามไปว่ามันมีอะไรที่มันไม่ชอบมาปรากฏอยู่
0: ใช่ครับรับรู้เหมือนกันหมดว่าไปหน่วยนี้ต้องจ่ายไปกรมนั้นก็ต้องควักอะไรประมาณนี้เพื่อใช้จ่ายอำนวยความสะดวกอย่างเงี้ยนะครับ

0: แต่ว่าไม่เคยมีใครกล้าตัดสินใจออกมาเปิดเผยชื่อหน่วยงานแบบนี้นะ
1: ก็ดร.มานะที่เขาเป็นที่เขาเป็นอะไรนะเป็นผู้บริหารองค์กร
0: ต่อต้านคอร์รัปชัน
1: ใช่ไหมดร.มานะนะ
0: วันนี้ไปทำเนียบเลย
1: บอกว่าบอกว่ามันเป็นเรื่องของบุคคลเนี่ยมันไม่น่าจะใช่แล้วล่ะมันลักษณะเป็นวัฒนธรรมองค์กรมันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างไปแล้วเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันในหน่วยราชการต่าง
0: ๆก็ดูบิ๊กเต่าที่เข้าไปจับได้คาสำนักงานหลายเคสหลายกรณีนะฮะแต่ก็ยังจับได้อยู่เนืองๆพี่ไพศาลคิดดูสิครับเพราะอะไรฮะเพราะเป็นการกระทำเฉพาะตัวบุคคลหรือมันหยุดไม่ได้เพราะมันมีอะไรที่มันใหญ่กว่าเราบังคับให้เราต้องทำแบบนี้ต
1: ่ออ
0: ันนี้ก็มันก็เป็นสิ่งที่น่าตั้งคำถามเหมือนกันนะครับ
1: ครับ
0: เอาพวกข่าวออกไปลักษณะนั้นโอ้โหโดนล่อซื้อแล้วจับคาโต๊ะที่ทำงานเลยอะนะฮะเอาแต่ก็ยังจับได้อยู่เนืองๆครับ
1: ใช
0: ่คิดดูสิครับมันหยุดไม่ได้หรือว่ามีคนสั่งให้เราต้องทำต่อเนี่ยอันนี้มันต้องคุยกันยาวเลยนะครับดัชนีการรับรู้ผู้บริโภคหรือว่า CPI ของเราย่าว่ายังไงบ้างฮะข้อมูลเมื่อกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับไทยเราครับพี่ไพศาลตกไปอยู่อันดับ116จาก182ประเทศนะครับได้คะแนน33จาก100ครับต่ำกว่าค่าเฉลี่ยโลกที่42คะแนนฮะเราไม่ใช่แค่เป็นรองหลายๆประเทศนะภูมิภาคอาเซียนของเรานะครับเราลงไปอยู่อันดับ8ของอาเซียนครับพี่ไพศาลฮะดัชนีการรับรู้เรื่องของการทุจริตเนี่ยนะฮะเราแพ้ทั้งลาวอินโดนีเซียเวียดนามครับดัชนีของเราเนี่ยนะฮะตอนนี้อันดับ81ของโลกอะครับอันดับ8ของอาเซียนนะครับ
1: จาก100เท่าไหร่นะ
0: 182ประเทศครับ
1: ก็อยู่มาแถวกลางๆแล้วนะ
0: ครับ
1: ก็เขาถามนักลงทุนต่างชาติทั้งหลายที่เขามาลงทุน
0: ครับ
1: ใช่ไหมอันนี้ที่ออกมาเมื่อวานเนี่ยการสำรวจอันนั้นตักตัวของธุรกิจไทยซึ่งส่วนใหญ่น่าจะเป็นขนาดกลางขนาดเล็ก
0: ครับ
1: ขนาดใหญ่เขาไม่ต้องไปถามเขาหรอกใครก็ไม่กล้าหือเขา
0: ครับ
1: เขาใหญ่เขาใหญ่เกินกว่าที่จะมาตุกติกอะไรเขา
0: อัน
1: นั้นเขาก็ถ้าจะมีอะไรก็โดยเสน่หาแล้วแล้วเขายิงบนแล้ว
0: ครับ
1: ทำไมเขาไม่มานั่งเก็บอะไรต่างๆข้างล่างนี่หรอกครับ
0: ยิ่งรายกลางรายย่อยประมาณนี้นะฮะมันก็นี่แหละครับทำให้การที่จะลงทุนแต่ละโครงการได้แต่ละงานต้นทุนเขาสูงนะพอต้นทุนอย่างที่บอกครับได้รับเหมาช่วงมาสักงานหนึ่งอย่างเงี้ยนะฮะเราจะได้กำไรประมาณสัก 20-30% แต่ต้องจ่ายเบี้ยใบ้รายทางอย่างนี้ไปแล้วเนี่ยเราจะลดอะไรดีเพื่อให้เราจะได้กำไรเพื่อจะอยู่ต่อได้เนี่ยไอ้ 30% เนี้ยมันก็เป็นลดเรื่องของเอาไปลดเรื่องของความปลอดภัยลงดีกว่าไหมนะฮะเหล็กที่มันเคยใจใหญ่เท่าแขนเอาใหญ่สักนิ้วก้อยก็พอหรือเปล่าเนี่ยนะฮะมันก็เป็นปัญหาแบบนี้ครับ
1: ครับ
0: ไม่ยอมจบสิ้นครับ
1: เดี๋ยวพักครู่
0: น
1: ึงครับ
0: ครับพักครู่นึงครับ
2: สนับสนุนโดยซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบม
3: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
4: กับซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมคัดซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
3: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
4: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
5: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M Cord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update

0: ช่วงสองมุมข่าวสิบแปดนาฬิกาสิบเก้านาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
1: ครับกรณีคนไทยที่ถูกกัมพูชาจับกลุ่มวันนี้ได้รับการปล่อยตัวแล้วนะครับ
0: ลุงโยดฮะลุงโยด
1: เรียกกันลุงอายุเท่าไหร
0: ่54ครับ
1: เป็นลูกยังเล็กๆ
0: 58ฮะ
1: โอ้เหรอ
0: 58
1: โอ้แสดงว่าลูกยังเล็กอยู่เลยนะมีลูกเล็กๆนะมาถึงอุ้มลูกเล็กๆเลย
0: ครับ
1: อุ้มเข้าเอวเลยผมเลยนึกว่าหน้าเขาอาจจะดูสูงอายุ
0: ครับ
1: อ๋ออายุจริงก็58ก็จะ60แล้วนะ
0: ครับ
1: อ๋อถ้าไม่เรียกลุงได้เรียกลุงได
0: ้ครับ
1: มีรายงานข่าวว่าลุงโยดกลับไทยแล้วก็เป็นไปตามกระบวนการกลไก RBC
0: ครับ
1: กองทัพภาค2ก็ประสานงานใกล้ชิดเป็นการลดความตึงเครียดชายแดนโดยกัมพูชาก็ยอมส่งกลับพบว่าสุขภาพร่างกายเป็นปกตินะแล้วก็พาไปพบครอบครัวเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับโดยวันนี้เนี่ยช่วงประมาณสักเที่ยงเนี่ยนะครับมีรายงานข่าวว่าพลจัตวานิตนารงรองเสนาธิการกองกำลังป้องกันชายแดนที่4ในฐานะประธานคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคหรือว่า RBC ของฝ่ายกัมพูชาได้ประสานมายังกองทัพภาค2กรณีการส่งตัวนายโยดกลับประเทศไทยครับ
0: ครับ
1: โดยก่อนหน้านี้เนี่ยผู้บัญชาการกองกำลังป้องกันชายแดนที่4ได้มีหนังสือไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรมีชัยและมีการประสานผ่านกระทรวงมหาดไทยของกัมพูชากระทั่งฝ่ายกัมพูชาอนุมัติให้ส่งตัวกลับไทยแล้วรายงานระบุว่าการส่งตัวครั้งนี้ใช้กลไกความร่วมมือระดับกองทัพภาคที่2และกองกำลังป้องกันชายแดนที่4ก็คือในพื้นที่กับพื้นที่แหละ
0: ผ่
1: านในพื้นที่กับในพื้นที่ก็คุยกันอันนี้ก็เป็นการสะท้อนถึงการประสานงานอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องของคณะกรรมการ RBC ทั้งสองฝ่ายนะเบื้องต้นก็กำหนดส่งตัวกันวันนี้ครับช่วงสายๆบริเวณช่องสะงำอำเภอภูสิงห
0: ์ครับ
1: จังหวัดศรีสะเกษโดยฝ่ายไทยก็มีพลตรีกัมปนาทวาพันสุเสนาธิการกองทัพภาคที่สองซึ่งก็เป็นประธาน RBC ฝ่ายไทยด้วยนะ
0: ครับ
1: เป็นหัวหน้าคณะขณะที่ฝ่ายกัมพูชาก็มีพลจัตวานิตนารงทำหน้าที่หัวหน้าคณะฝ่ายกัมพูชาก็เวลา 11:00 นที่ด่านช่องสนามฝ่ายกัมพูชาก็ได้นำนายโยดสายน้อยหรือลุงโยดมามอบให้กับพลตรีกัมปนาทเพื่อรับตัวกลับมาสู่ประเทศไทยโดยนายโยดพบว่ามีสุขภาพเบื้องต้นแข็งแรงดีไม่พบบาดแผลหรือร่องรอยการบาดเจ็บตามร่างกายแต่อย่างใดก็เห็นให้สัมภาษณ์สื่อว่าก็โอเคไม่ได้ทำร้ายร่างกายไม่ได้อะไรต่างๆก็ปฏิบัติเป็นปกติฝ่ายกัมพูชานะ
0: ต้องไปสอบกันต่อตอนที่ลุงเดินเข้าไปเนี่ยตกลงบนดินแดนของเราเหมือนกับกรณีคุณวีระหรือเปล่าที่ยืนยันว่าผมยังยืนอยู่ในฝั่งของไทยแล้วเข้ามาจับอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวต้องคุย
1: ก็ต้องไป
0: คุยกันต่อนะครับเพราะลุงเขาบอกเขาเดินหาของป่าอย่างนี้เป็นประจำนะเพียงแต่วันนั้นพอเดินเข้าไปแล้วไม่ได้กลับบ้านมาตั้ง10กว่าวันนะจนครอบครัวก็ต้องไปแจ้งอ่ะแล้วเจ้าหน้าที่เองก็ออกตามหาแล้วก็ได้ข่าวว่าอ้าวถูกฝั่งประเทศเพื่อนบ้านคุมตัวไปนะฮะก็เลยต้องประสานกันแล้วก็จบลงด้วยดีนี่แหละครับก็วันนี้ก็ได้กลับบ้านสู่อ้อมกอดของครอบครัวแล้วนะครับก็มีคนถามต่อไงพี่ไพศาลฮะว่าประสานกันแบบเนี้ยเพราะว่าประเด็นพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยนะฮะมันมีปัญหามา2วันซ้อนไงพี่ไพศาลกรณีที่หลวงตายเยื้อนเข้าไปให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่กำลังทำรั้วนะฮะตามแนวชายแดนซึ่งเป็นพื้นที่ของเราอ่ะ
1: หลวงตายเยื้อนนี่ใคร
0: หลวงตาเป็นเกจิในพื้นที่นะครับที่ไป
1: ให้กำลังใจไม่ใช่คนที่เคยข้ามไปกัมพูชา
0: ไม่ใช่อ
1: ันนั้นหลวงตาอีกคนนึง
0: หลวงตาอีกคนนึงครับ
1: หลวงตาเยื้อนแปลพัก
0: ครับคนนั้นไปไม่ได้กลับแล้วล่ะฮะ อยู่ฝั่งนู้นไปแล้วล่ะครับลุงตาก็ไปให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทหารในการที่สร้างรั้วแล้วก็พิทักษ์อธิปไตยของเรานะฮะปรากฏว่ามีทหารกัมพูชาไงพี่ไพศาล15นายอาวุธครบมือเดินเข้ามาแล้วก็มาล้อมกรอบลุงตาอยู่นะครับก็เป็นข่าวออกมาว่าเอ๊เราไปปล่อยให้กองกำลังของกัมพูชามากดดัน

0: การหลวงตาอย่างนั้นได้ยังไงปรากฏว่าทางกองทัพที่สองต้องชี้แจงไงว่าที่เขาเข้ามาเนี่ยเข้ามาสอบถามนะฮะแล้วก็เคารพศรัทธาเขาไม่ได้มากดดันแล้วก็ชี้แจงไปว่าไอ้ที่เราทำรั้วเนี่ยไม่ได้ลุกล้ำอธิปไตยของกัมพูชาแล้วก็ไอ้ที่เราทำไปเนี่ยไม่ได้ล้ำเข้ามาในฝั่งเราจนเราเสียดินแดนไปแม้แต่ตารางนิ้วเดียวเพราะว่าฝั่งเราเองก็บอกว่าไปทำรั้วเนี่ยล้นเข้ามาในบ้านเราหรือเปล่าเราเสียดินแดนหรือเปล่าเนี่ยคนไทยก็ห่วงตรงนั้นกัมพูชาเขาก็ห่วงไปกินแดนเขาหรือไม่นะฮะอ่ะวันนั้นภาพออกไปก็ไม่มีปัญหาทำความเข้าใจกันด้วยดีด้วยการชี้แจงของทางทัพภาค2ครับตกกลางคืนไงพี่เบสานเพราะตกกลางคืนมีเรื่องการยิงตลอดแนวตรงนั้นนะฮะตรงโอซ
1: ีซึ่งก็ยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนนะ
0: ใช่ครับ
1: ว่าตกลงมันเกิดจากเหตุอะไรยิงกันจริงไหมเสียงอาวุธปืนหรือเปล่าอะไรเงี้ยสั่นๆดู
0: ก็คาดว่าเป็นการยิงเช็คแนวอะไรหรือไม่อย่างไรแต่ก็มีการประสานกันไปฝั่งเขาก็ไม่ได้บอกว่าเขาก็ไม่ได้ทำนะฮะก็วันแรกก็เราได้ยินมาประมาณสัก11นัดนะพอวันที่2มาค่ำๆเหมือนกันเลยนะฮะอันเนี้ยลงใกล้ๆฐานของเราเลยแล้วก็เจ้าหน้าที่เองก็บอกว่าก็ไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรก็ประสานไปกับฝั่งของกัมพูชาเขาก็บอกเขาไม่ได้ปฏิบัติอะไรเลยนะฮะแต่มันมีเสียงคล้ายวัตถุระเบิดไงซึ่งทางเราก็คาดว่าน่าจะเป็น M79 หรือเปล่าที่มาลงตรงนั้นนะแต่ในเมื่อเขาปฏิเสธมันก็จบลงอยู่แค่นั้นนะแล้วก็นำมาซึ่งวันนี้ก็คิดว่าสถานการณ์ในพื้นที่ตึงเครียดไงครับพอข่าว10 โมงเช้ามาว่ากัมพูชาเขาปล่อยลุงโยชน์แล้วนะสถานการณ์ก็น่าจะคลายลงไปได้นะครับ
1: คือถ้ามันมีลักษณะอย่างนี้บ้างก็ทำให้บรรยากาศมันดูผ่อนคลายขึ้น
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: จากที่มันมีแต่เรื่องที่มันอึมครึมแล้วก็ดูแล้วมันอาจจะนำไปสู่ความขัดแย้งได
0: ้ครับ
1: เพราะว่าอินฟลูเอนเซอร์อะไรนี่เขาก็เริ่มแล้ว
0: ครับ
1: เขาก็เริ่มจับตามองอะไรต่างๆนะเริ่มกระพือข่าวอะไรต่างๆในทางที่มันดูจะตึงเครียดแล้วล่ะ
0: ครับ
1: ผมสังเกตนะอินฟลูเอนเซอร์บริเวณที่เขาจับประเด็นชายแดนเนี่ยแต่พอมันมีเหตุอย่างนี้เกิดขึ้นมันก็โอเค
0: แสดงว่
1: ามันก็ยังมีการพูดคุยกันนะ
0: มีเหตุอะไรเนี่ยแต่ผู้บังคับบัญชาในพื้นที่เขายกหูคุยกันอยู
1: ่แล้วก็ลุงโยชน์ไปจับแกไว้มากมันก็ยิ่งจะเป็นน้ำผึ้งหยดเดียวนะ
0: ใช่ครับ
1: คุณคุยไม่กี่ทีคุณก็รู้นะไม่ใช่สายลับหรอก
0: ครับครับ
1: แกก็หาตึงหาเขียดกันนั่นแหละ
0: ครับหาของป
1: ่าหน้านี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วชาวบ้านก็ออกหาอึ่งหาเขียดกัน
0: อึ่งไข่อึ่งไข่
1: ฝนแรกๆไงฝนแรก
0: เขามีวิธีหาด้วยนะพี่ไพศาลเขาจะมีกระป๋องหรือไม้ของเขาเนี่ยที่มันจะมีลูกคลื่นนะครับแล้วเขาถูไม้ก่อนนะพอถูดังทำดังเหมือนเสียงอึ่งเลยครับพอถูปุ๊บเนี่ยนะฮะอึ่งที่มันหลบอยู่ใต้ดินที่มันเอาฝุ่นคลุกมันอยู่เนี่ยนะฮะมันร้องเลยพอร้องเสร็จก็แหวกเลยอยู่ตรงนี้เองเนี่ยเขาจะจับอย่างนั้น
1: ครับผมเนี่ยเคยเดินในป่านะไปสมัยไปนักศึกษา
0: ครับ
1: แล้วลุยฝนลุยไปจนกระทั่งไปพักบ้านชาวบ้านนะ
0: ฮะ
1: เป็นเรือนปลูกอยู่โดดเดี่ยวเลยอาหารที่เขาเลี้ยงผมเนี่ยคือข้าวกับไอ้ต้มอึ่งเนี่ย
0: กินได้ไหมกินได้ไหมครับ
1: ก็ผมเนี่ยจึงได้รู้ไงที่เขาเรียกว่าตายอย่างเขียดมันคือยังไงก็คือมันเหยียดขาทั้งขาทั้งเท้ามันเหยียดอย่างนี้แหละลอยเป็นลอยอยู่บนน้ำอ่ะลอยไปอยู่บนน้ำแกงอ่ะ
0: ครับ
1: ก็วิธีกินเขาก็ตักขึ้นมาแล้วก็ฉีกกิน
0: ฉีกขา
1: แล้วเขาใส่เป็นตัวใส่เป็นตัวเลยแล้วก็ต้มมาใส่ไอ้เครื่องอะไรเข้าไปนะที่พอมีไม่ถึงขั้นแบบรสชาติอะไรไปก็ต้องกินนะไม่กินได้ยังไงก็ต้องกินเพราะว่าเขาบอกว่าเนี่ยมันก็คือหน้าของเขาละฝนลงมาแบบเนี้ยมา
0: เป็นอึ่งไข่ด้วยนะหรือเปล่าฮะ
1: มันไม่แน่ใจเพราะไม่เคยกินมันสามารถแยกแยะได้ว่าอึ่งไข่ไม่ไข
0: ่อบก็อย่างนี้พี่ไปถามพอฉีกขาปั๊บเนี่ยนะฮะโอ้โหไข่เต็มท้องเลยอะตอนเนี้ยที่ชาวบ้านเขาไปจับ
1: ปลากินตอนนั้นเราปลากินมันก็จุดไอ้
0: จุดตะเกียง
1: จุดตะเกียงที่ใต้มืดๆกันอะแต่เห็นแล้วมันนอนมาเลย
0: นี่แหละคือตายอย่างเขียดเลยก็คือชักชี้ซ้ายชี้ขวา
1: ข้าวใส่จานคนละจานแล้วก็ไอ้หม้อนี่ก็ไม่ต้องใส่อะไรหม้อนั่นเลยวางตรงกลางมีประมาณ10 กว่าตัวก็แบ่งกันไป
0: ครับครับ
1: โอ้อันนี้เนี่ย
0: วิถีชาวบ้านเลยฮะ
1: เนี่ยก็เนี่ยชาวบ้านก็ไปหาอึ่งกัน
0: ใช่
1: หน้านี้ต้องหาอึ่ง
0: ครับ
1: หาอึ่งหาอะไรมาต้มกิน

0: ครับครับเรื่องการปล่อยครั้งนี้ก็ยังมีฝั่งเราอ่ะตั้งข้อสังเกตอย่างเงี้ยพี่เพศานครับว่าเนี่ยเขาปล่อยมาแบบนี้เราไปตั้งเงื่อนไขอะไรหรือเปล่าว่าถ้าเกิดคุณปล่อยมาเราจะเปิดด่านให้อ่ะโอ้โหทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกับผู้บัญชาการในพื้นที่ปฏิเสธเลยฮะไร้เงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นอันนี้คือความสัมพันธ์ระหว่างกองกำลังในพื้นที่นะฮะที่มีการประสานงานในระดับRBC กันอยู่นะครับ
1: ครับ
0: ก็
1: ไอ้นี่ผมจะไปดูที่รู้สึกคุณมาเน็ตเขาจะไปพูดอะไรอยู่ด้วยใช่ไหม
0: ครับ
1: สื่อไทยก็เอามาลงอยู
0: ่
1: ที่คุณมาเน็ตประกาศเอาเนี่ยคุณมาเน็ตลั่นกัมพูชาพอแล้วกับสงครามยันยึดสันติแก้ข้อพิพาทแม้มีโอกาสแค่
0: 1%
1: อีกเขาพยายามท่องคาถาเป็นนักสันติวิธี
0: นะรอบ2รอบ3แล้วนะพี่เบสารเพราะว่ากรณีรัฐมนตรีต่างประเทศจีนที่เดินทางมาเยือนเราอะนะฮะก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมาเยือนเราเนี่ยเขาไปกัมพูชาก่อนแล้วเขาบอกว่าเนี่ยฮุนมาเน็ตกระซิบฝากเข้ามาให้มาพูดกับไทยหน่อยว่าเขาไม่ต้องการสงครามแล้วเขาต้องการสันติเขาต้องการเจรจากับเราอะครับท้ายสุดก็คือเปิดด่านได้ไหมมาคุยกันในระดับ JBC สักนิดนึงได้ไหมนะครับซึ่งเราเองก็บอกว่ามีขั้นมีตอนอยู่นะฮะเอาเรื่องเบื้องต้นก่อนถ้าจะมาฟื้นความสัมพันธ์กันเนี่ยนะครับ
1: มอบหมายทูตกันก่อน
0: อุปทูตไงเอาอุปทูตคืนมาก่อนนะฮะเดี๋ยวเราส่งไปคุณส่งมานะฮะเพราะตอนนี้เราลดระดับความสัมพันธ์แทบจะต่ำสุดเลยอะเหลือระดับแค่เจ้าหน้าที่เท่านั้นเองครับ
1: ต้องใจเย็นๆค่อยๆทำไป
0: ครับ
1: อย่าเราแต่พูดอย่างเดียวต้องทำด้วย
0: เอาวันนี้เขาคืออีกรอบนึงเลยใช่ไหมฮะอยากจะเจรจาไม่เอาแล้วสงคราม
1: พูดทุกเวทีอันนี้ก็เป็นอีกเวทีหนึ่ง
0: ครับ
1: แต่ดีว่ามันยังมีภาพคืนลุงยงลุงโยนมันก็โอเค
0: ครับ
1: ก็ถือว่าพอรับได้พอฟังได
0: ้โอ้โห
1: แต่ว่าถ้าพูดแล้วยังทำมีคนละเรื่องนะยังเสียงปึ้งปังปึ้งปังดังอยู
0: ่
1: ไอ้อย่างเงี้ยน่าสงสัย
0: ครับ
1: ไม่สู้ดี
0: เมื่อวานนี้ไอ้ลัมตรีเขาเรียกว่าอะไรนะโฆษกกระทรวงกลาโหมไอ้มาเรีย
1: กุมารีโสเจตาย
0: ังออกมาปฏิเสธข้อโต้ข้อกล่าวหาเราอยู่เลยนะครับแล้วก็เรื่องของคลิปเสียงนายกอนุทินเนี่ยที่บอกว่าจะเปิดด่านแล้วก็ท่านนายกออกมาโต้ข้อกล่าวหานะว่าโอ้ยไม่ใช่เสียงผมหรอกลองฟังดูสิมันรื่นปลื้ดรื่นปลื้ดเลยผมต้องมีอาบ้างนะฮะคำว่าเปิดด่านอีกยาวนี่นายกบอกอย่างนั้นยังมีเวลาอีกยาวนะก็คงไม่ใช่เร็ววันนี้ครับ
1: ก็น่าจะเป็นอย่างนั้น
0: ผม
1: จะไว้ท้ายทาย
0: ครับครับเดี๋ยวพักอีกครู่นึงครับพี่ไพศาลครับ
1: ครับ
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M Cord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบแปดนาฬิกา33นาทีครับพี่ไพศาลครับแหมคุณ ETS บอกว่าโอ้ใจร้ายจังกินอึ่งอ่างนะมันเป็นวิถีชาวบ้านครับ
1: ก็เป็นอาหารโปรตีนชาวบ้าน
0: ครับฮะอดถ้าบ้านผมนะพี่ไพศาลฮะช่วงหลังเกี่ยวข้าวเสร็จเนี่ยแล้วนามันแล้งนามันแห้งดินมันแตกใช่ไหมครับตอนกลางคืนเขาไปจับเขียดกันนะ
1: ครับ
0: เอาไฟฉายส่องเนี่ยแล้วก็เอามือตะปบตะปบตะปบใส่ข้องเอาไว้นี่นะฮะแล้วมาทอดลักษณะเหมือนกันเลยครับที่ตายอย่างเขียดอย่างนี้เหมือนกันฮะขาชี้ไปทางแขนชี้ไปทางนี่นะฮะแล้วก็ตัวเท่านิ้วโป้งเนี่ยประมาณเนี้ยตัวเท่านี้แล้วก็ไปแอบอยู่ตามร่องดินของนาที่มันแตกระแหงครับ
1: ครับ
0: นี่เป็นวิถีชาวบ้านครับคุณ ETS ครับ
1: คือมันไม่ได้เป็นการทำลายล้างแบบระบบอุตสาหกรรมก็แค่ชาวบ้าน ในพื้นที่อ่ะนะ
0: ครับ
1: มันไม่ถึงทําไม่ถึงขั้นทําให้มันสูญพันธุ์เป็นวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ครับ
0: วันนี้ไม่จับอึ่งกลางคืนก็ไปจับแมง
1: กิน
0: ูนอย่างเง
1: ี้ยมันไม่สามารถจะเอามาทําเป็นการค้าได
0: ้ครับ
1: เพราะว่าคนที่จะบริโภคเนี่ยมันก็มีอยู่จํากัดอยู่แล้วเหมือนแมงกินูนอย่างเงี้ยนะ
0: ครับ
1: คนที่จะบริโภคก็อยู่จํากัดกัน
0: เฉพาะกลุ่ม
1: เฉพาะกลุ่มเขา
0: ครับ
1: เอามาขายผมนี่ผมก็ไม่รับประทานโอ้คั่วเคยแมงกินูนก็ต้องมาคั่ว
0: โอ้เขาบอกอร่อยเหมือนถั่วลิสงเลยนะฮะ
1: ผมก็ไม่เคยทานกัน
0: ครับคุณสมชัยเนี่ยประเทศเราควรมีปปช.ของภาคเอกชนจะดีไหมครับเนี่ยนะฮะให้อำนาจตรวจการทำงานขององค์กรอิสระแล้วก็มีองค์กรอิสระอยู่นะฮะปปง.ปปช.นะฮะศาลรัฐธรรมนูญท่านเนี่ยนะครับสตง.ด้วยนะฮะก็เป็นองค์กรอิสระนะฮะก็ตรวจสอบขานอำนาจกันอยู่นะครับมีใครอีกนะที่คุยเข้ามานะครับคุณคอนเทมอ่ะคอนเทมเหรอฮะน่าจะมีฮีโร่ออกมายอมรับนะครับว่ามันมีจริงๆใครๆก็รู้ออกมายอมรับเลยครับไม่มีอะไรเสียหายอย่ากลัวคุณจะเป็นวีรบุรุษแน่นอนกล้าๆหน่อยครับนะ
1: ครับ
0: คุณสุรพลบอกว่าหัวไม่สายหางไม่กระดิกหรือเปล่าครับนะฮะอันน่าจะเป็นเรื่องของนี่แหละครับกกล.ก็เดี๋ยววันนี้ฮะที่คุยกับนายกรัฐมนตรีอยู่ตอนเนี้ยเวทีเปิดอยู่เนี่ยนะฮะเอกชนพูดรัฐบาลจะฟังเนี่ยนะครับก็มีดร.มานะนิมิตมงคลจากองค์กรต่อต้านการทุจริตฮะพี่เบสารแล้วก็ทางกกล.เองก็จะข้อมูลที่เขาได้ผลสำรวจมาเนี่ยเสนอนายกวันนี้ด้วยครับ
1: ครับคือผมว่าปัญหาเนี่ยมันใหญ่มากจนกระทั่งมันน่าจะจบหมดเวลาของการที่จะมาพูดอะไรแบบลอยๆหรือพูดอะไรแบบเป็นเรื่องกว้างๆอะไรเงี้ย
0: ครับครับ
1: คือมันผมยกนิ้วให้กับความกล้าหาญนะของกกล.แล้วก็อะไรกลุ่มอะไรเพื่อนไม่ทนอะไรต่างๆแล้วเนี่ยที่เขาเป็นคณะทำงานเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ผมยกย่องเลยคือเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องใหญ่มากแล้วก็ทุกคนก็เหมือนกับอะไรที่เขาเรียกอะไรช้างในห้องอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคือแล้วแต่ว่าจะจับได้ส่วนไหนโดนส่วนไหนอะไรมันก็พูดกันไปไม่จบสิ้น
0: ครับ
1: คราวนี้ถ้าพูดออกมาอย่างเงี้ยพูดกันตรงๆพูดกันให้ตรงเป้าเน
0: ี่ย
1: ถ
0: ึ
1: งเวลาแล้ว
0: พุ่งเป้าไปเลย
1: คุณจะชี้แจงคุณจะว่าอะไรมันก็เป็นเรื่องอยู่แล้วมันก็ต้องเป็นเรื่องที่เขาท่านไป
0: ครับ
1: แต่ว่าผมคิดว่าฝ่ายการเมืองเนี่ยจะต้องมาหนุนในเรื่องนี้นะในการเปิดโปงในการหาข้อมูลเพิ่มเติมอะไรต่าง
0: ๆครับ
1: นะอย่าไปบางคนก็รัฐมนตรีบางท่านก็กลัวว่าเดี๋ยวข้าราชการเขาจะรู้สึกว่าเราเป็นผู้ใหญ่แล้วไม่คุ้มครองเขายังไงก็ทราบเลย
0: ก็มีคุณสุชาติชมกลิ่นที่ออกแอคชั่นวันนี้นะฮะคุณพิพัฒน์รัชกิจประการ
1: คุณพิพัฒน์นี่บอกว่าให้3กรม
0: ครับ
1: ชี้แจงมาใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ฮะ
1: อันนี้ก็ยังพอโอเคพอเข้าใจได
0: ้ครับ
1: คือเรื่องอย่างนี้มันเป็นเรื่องที่มันพูดกันแบบอ้อมไปอ้อมมาพูดกันแบบเกาไม่ถูกที่คันกันมานานนะพูดตรง
0: ๆครับ
1: ถ้าเปิดกันออกมานะแล้วเดี๋ยวเดินหน้าไปเรื่อยๆเนี่ยเปิดกันให้มันมีหลักฐานที่มันมัดแน่นมากขึ้นมากกว่าเรื่องของการไปทำสำรวจวิจัย
0: อันนี้แค่10หน่วยนะนะฮะหลายคนยังถามว่าเอ๊ะหน่วยนี้ไม่มีอะไร
1: มันมี
0: ติดโพลด้วยเหรอ
1: เป็นมันมีอันดับ11 12 13อะไรนี
0: ้ครับ
1: แต่ว่าเปอร์เซ็นต์มันจะลดหลั่นลงมา
0: ลดไปใช่ครับ
1: มันจะมีกรมตำรวจก็มีสำนักงานตำรวจชาติก็มี
0: ครับ
1: มีหลายหน่วยงานครับกรมที่ดินอย่างเงี้ยอันดับ11
0: ครับ
1: รู้สึกจะ70อะไรกว่าเปอร์เซ็นต์อย่างเง
0: ี้
1: ยไอ้ที่เปอร์เซ็นต์ที่เขาบอกว่าติดต่อกี่ครั้งแล้วต้องจ่ายกี่ครั้งเนี่ย
0: ครับ
1: แล้วคำนวณมันเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วปรากฏว่า
0: ตำรวจทางหลวง
1: ตำรวจทางหลวงมาจราจรมาอันดับ1ใช่ไห
0: ม
1: ติดต่อทุกครั้งต้องจ่ายทุกครั้ง
0: 100%ครับโอ้ก็อย่างที่บอกว่าคนไทยไม่ตกใจกับข้อมูลนี้เพราะรับรู้รับทราบอยู่แล้วนะครับโอ้โหแล้วก็บอกว่าเนี่ยฮะลองย้อนกลับไปดูสิที่เราทำไมไม่ตกใจแผ่นดินไหวห่างกันเป็นพันกิโลบ้านเรายังตึกถล่มเลยเนี่ยนะ เพราะเพียงแผ่นดินไหวไม่กระทบ

ใจคนไทยแหละฮะหากเรายังไม่เคยได้ยินข่าวโรงอาหาร12ล้านของประกันสังคมนะฮะเว็บแอปประกันสังคม850ล้านเสาไฟฟ้าบนถนนที่อบต.แต่ละแห่งสร้างขึ้นมาทั้งที่มีคนใช้ไม่มากนักนะฮะ

0: ครับ
1: โอ้เนี่ยฮะนายกว่ายังไงบ้างนะฮะนักข่าวไปถามด้วยเพราะว่าเป็นประเด็นใหญ่ประเด็นร้อนนี่นะฮะนายกรัฐมนตรีบอกอย่างนี้ครับพี่ไพศาลฮะกรณีผลสำรวจของกกร.เนี่ยนะฮะนายกบอกว่ามันต้องไม่มีหน่วยงานไหนที่ทำเช่นนั้นได้นะเรารับฟังข้อมูลภาคเอกชนเมื่อสักครู่เนี่ยตนได้คุยกับอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองซึ่งเป็นหนึ่งในรายชื่อหน่วยงานนั้นด้วยจึงถามว่าเป็นไปได้อย่างไรเพราะว่ากรมโยธาธิการของกระทรวงมหาดไทยปัจจุบันไม่มีเรื่องของการขออนุญาตส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการตรวจซึ่งโยธาเนี่ยมีทั้งโยธาธิการจังหวัดโยธาของหน่วยงานต่างๆไม่ใช่กรมโยธาธิการและผังเมืองเพียงอย่างเดียวแต่เรื่องนี้ไม่สำคัญสิ่งสำคัญก็คือต้องไม่ให้มีเรื่องพวกนี้ครับการที่ภาคเอกชนส่งเสียงสะท้อนแบบนี้จะต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบใช่หรือไม่นายกก็บอกว่าจะมีการแจ้งเรื่องนี้ให้ที่ประชุมครม.รับทราบแล้วก็ให้แต่ละกระทรวงแต่ละส่วนราชการไปติดตามดูว่ามันเป็นอย่างไรครับ
2: ต้องอย่างนั้นต้องอย่างนั้น
1: ครับนายกบอกด้วยนะครับว่าก่อนหน้านี้เคยมีผลการศึกษาว่าประเทศไทยติดอันดับคอร์รัปชันแล้วก็มีความน่าเชื่อถืออยู่อันดับท้ายๆตนถามว่าไปศึกษาวิเคราะห์กันอย่างไรได้รับคำตอบว่าเป็นดัชนีความรู้สึกซึ่งตนคิดว่ามันยังไม่พอครับเพราะเชื่อว่าช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้หลักธรรมาภิบาลและก็หลักการกำกับดูแลจากองค์กรอิสระที่คอยตรวจสอบเรื่องคอร์รัปชันต่างๆซึ่งรัฐบาลเข้าไปก้าวก่ายไม่ได้ครับดังนั้นในทางปฏิบัติถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะเห็นกันอยู่ว่ามีการดำเนินคดีลงโทษผู้กระทำผิดเป็นจำนวนมากแต่อาจจะเป็นความรู้สึกที่มีมานานแล้วครับนี่คือสิ่งที่เราต้องล้างตราบาปจากนี้ไปต้องไม่ทำอะไรที่ไม่ดีเมื่อก่อนใช้คำว่าสติ๊กมานะฮะหรือว่าตราบาปแต่ว่าปัจจุบันใช้คำว่าดิจิทัลฟุตปรินต์ยาวเราอย่าทำในสิ่งเหล่านี้ให้มันเกิดขึ้นแล้วก็ไปฝังในจิตใจถามกี่ทีก็บอกว่าโกงเพราะเราสร้างแนวทางไม่ดีเอาไว้ครับต้องแก้ไขเรื่องนี้ฮะนายกจะพูดลักษณะว่ามันคือตราบาปมันฝังอยู่ในจิตใจพอถามทีไรก็เอาจิตใจของเราที่เราฝังใจว่าเราต้องจ่ายเนี่ยออกมาเป็นข้อมูลเนี่ยพี่เพศานต้องล้างสิ่งนี้มันล้างด้วยอะไรฮะ
2: คือประชาชนที่ไม่ได้เข้าไปอยู่เนี่ยมันก็ได้แบบอย่างที่นายกว่า
1: ครับ
2: คือรู้สึกสัมผัสได้รู้สึกได้แต่ว่าไม่ได้มีประสบการณ์ตรง
1: ครับ
2: แต่ว่าผู้ประกอบการนี่เขาต้องมีประสบการณ์ตรงถูกไหมเพราะว่าเขาต้องติดต่อขออนุญาตอะไรต่างๆจากหน่วยราชการหรือว่าประมูลขายข้าวขายของให้กับหน่วยราชการ
1: ครับ
2: เขาจะต่างจากประชาชนธรรมดานะเพราะฉะนั้นข้อมูลของเขาเนี่ยมันไม่ใช่ความเรื่องความรู้สึกไม่ใช่เรื่องว่าการความเข้าใจหรือการรับรู้แต่เป็นเรื่องของการได้สัมผัสตรง
1: ครับ
2: มันจะต่างกันตรงนี
1: ้เอาก็ผมเนี่ยเอาแบบการก่อสร้างไปขออนุญาตเนี่ย 3-4 รอบเนี่ยที่บิ๊กเต่าไปจับคาโต้พี่เบสานเขาอธิบายให้ฟังเลยบอก 3-4 รอบไม่เคยอนุมัติให้ผมผ่านเลยแล้วก็มีเรียกเนี่ยนะฮะจะให้เซ็นผ่านเนี่ยลายเซ็นผมมันมีมูลค่า
2: พอท่านก็มาถามอย่างเราก็จะถามได้แค่ว่าท่านคิดว่ามันมีการจ่ายใต้โต๊ะกันไหมอย่างเงี้ยถามเนี่ยเราก็ต้องบอกเราก็บอกผมก็คิดว่าน่าจะมีนะไอ้แต่ที่มันถามผู้ประกอบการคุณเคยจ่ายใต้โต๊ะไหม
1: ครับ
2: ใช่ไหม
1: ครับ
2: ไม่ได้ว่าไอ้คุณเคยได้ยินไหมคุณเลยไม่ต้องคนอื่นนะคุณน่ะจ่ายหรือเปล่า
1: แล้วก็ผลสำรวจเพิ่งสำรวจไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเองนะฮะ
2: ใช่ใช่เพิ่งรู้สึกจะไม่ถึงเดือนเนี่ยมีนาใช่ไหม
1: ครับมีนา
2: ช่วงมีนา
1: ครับ
2: มีนา
1: ก็สดสดร้อนร้อนเลยนะลองไปตรวจสอบอะไรกันดูฮะเพราะว่าส่วนใหญ่อันดับหนึ่งที่เขาจะเรียกรับเงินสดฮะ
2: ดีที่สุดนะ
1: ครับโอ้โหไม่งั้นไม่มีกรณีย้อนอดีตไปครับพี่เบสานเห็นไหม
2: ครับ
1: ขบวนการเข้าไปบ้านข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ผมแบกได้เท่านี้จริงๆฮะเดี๋ยวออกมา
2: เคยมีคดงคดีอยู่นะ
1: ครับนั่นแหละ
2: เอ๊ะตัดมาที่เรื่องการเมืองของกรุงเทพมหานครวันนี้มีรายงานข่าวว่าผู้ว่าชัดชาติเตรียมยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งแล้วนะครับโดยข่าวทีแรกเนี่ยบอกว่าชัดชาติเตรียมลาออกวันนี้บินเยี่ยมลูกชายก่อนเปิดตัวลงสมัครแต่ปรากฏว่าต่อมาเนี่ยผู้ว่าชัดชาติได้เช ชี้แจงนะบอกตอนนี้ยังอยู่
1: ครับ
2: เตรียมยื่นนู่น18 19ก็คือวันจันทร์วันอังคารนี้ครับ
1: ก็อีก2วันเนี่ยฮะ2

0: ทิตย์ใช่ไหม
1: ก็เสาร์อาทิตย์ก็จะเป็นผู้ว่าอยู่เสาร์อาทิตย์นี่แหละ
0: ครับ
1: จันทร์หรืออังคารนี่ก็
0: จะยืดแล้ว
1: ก็ต้องให้ปลัดรักษาการแล้ว
0: ครับ
1: จะบินไปที่สหรัฐครับเพื่อไปแสดงความยินดีกับบุตรชายคนเดียวรับปริญญาเข้าใจว่าจะปริญญา
0: ปริญญาตรี
1: ฮะน่าจะเอ๊ะเขาจบตรีแล้วนะ
0: อ๋อเห็นข่าวบอกว่าไปยินดีกับผู้ชาย
1: แขนงปริญญาตรีสาขาอื่น
0: นะน่าจะอย่างนั้นนะครับ
1: โอเคก็ไปแสดงความยินดี
0: ครับ
1: คุณแสนดีใช่ไหมลูกชาย
0: ครับ
1: ผู้ว่าชัดชาติก็ชื่อแสนดี
0: โอ้ภาพเดียวนี้จบแล้วนะฮะเพราะว่าเห็นแวบๆก่อนนะนี่ที่เป็นข่าว
1: เขาจบมาแล้วก่อนหน้านี้เขาจบที่อะไรล่ะอะไรเมืองที่ซีแอตเทิล
0: ครับ
1: จบที่เมืองซีแอตเทิลมหาวิทยาลัยที่ซีแอตเทิลมลรัฐวอชิงตัน
0: ครับ
1: ซีแอตเทิลอยู่ทางริมฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือสุดติดกับแคนาดาเลย
0: ครับ
1: นะฮะแล้วขึ้นจากแคลิฟอร์เนียตรงขึ้นไปบนเลย
0: ครับ
1: คือเป็นรัฐสุดท้ายก่อนจะถึงพรมแดนแคนาดาครับนี่ก็พอที่จบอาจจะจบปริญญาเอกด้วยซ้ำไปนะ
0: อ๋อเหรอฮะ
1: เป็นไปได
0: ้ครับ
1: ครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนไหมฮะ
0: ตัดเครือข่ายภูมิภาคก่อนครับพักครู่เดียวครับ

ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cod News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดตุลาคม47นาทีครับพี่ไพศาลครับ
2: วันนี้มีข่าวที่น่ายินดีนะครับ
1: ครับ
2: รัฐสภามีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติอากาศสะอาดวันนี้แล้วนะครับถือเป็นอีกก้าวสำคัญของการผลักดันกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยหลังที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและลงมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงท่วมท้นเพื่อวางกรอบการบริหารจัดการมลพิษทางอากาศอย่างเป็นระบบและยั่งยืนผลการลงมติที่ปรากฏบนจอประชุมรัฐสภาเมื่อเวลา 16:19 นระบุว่ามีผู้ลงมติทั้งหมด615คนก็ทั้ง2สภารวมกันนะ
1: ครับ
2: เป็นการประชุมรัฐสภาเห็นด้วย611เสียงไม่เห็นด้วย3เสียงงดออกเสียง1เสียงครับและไม่มีผู้ไม่ลงคะแนนเสียงการผ่านร่างกฎหมายครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางความกังวลต่อปัญหาฝุ่น PM 2.5 และมลพิษทางอากาศที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตในหลายพื้นที่ของประเทศต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมาร่างกฎหมายดังกล่าวถูกมองว่าเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับการจัดการปัญหาจากแนวทางแก้ไขเฉพาะหน้าไปสู่การกำหนดโครงสร้างบริหารจัดการระยะยาวสาระสำคัญของแนวคิดในร่างพรบ.อากาศสะอาดครอบคลุมทั้งการรับรองสิทธิ์ในการเข้าถึงอากาศสะอาดการกำหนดกลไกบริหารจัดการมลพิษทางอากาศเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์รวมถึงกลไกด้านการเงินเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่การพัฒนาที่ปล่อยมลพิษต่ำมากขึ้นนะก็เป็นเรื่องที่ผลักดันกันมา
1: ครับ
2: หลาย
1: รัฐบาล
2: หลายรัฐบาลหลายสภาแล้วนะ
1: ครับ
2: ยุคของสภาครับ
1: ครับอ้าวก็ผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับพรบฉบับนี้นะฮะก็เห็นด้วยต้อง611นะฮะงดออกเสียง1ไม่เห็นด้วย3นะครับก็เดี๋ยวรอดูนะครับผลของกฎหมายฉบับนี้ครับพี่พิสารนะเขาบอกว่ามันจะทำให้ไอ้พวกในทุนที่

0: างชาวบ้านปลูกพืชเชิงเดี่ยวอะนะฮะเต็มภูเขาเกี่ยวเสร็จเผาปรับปรุงพื้นที่ใหม่อันเนี้ยฮะจะมีกฎหมายไปบังคับเขา1ไม่รับซื้อ2อาจจะต้องเสียภาษีอะไรเพิ่มเติมเนี่ยนะฮะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ที่กฎหมายฉบับนี้จะส่งผลก็คือผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมที่ต้องเร่งปรับตัวโดยเฉพาะภาคพลังงาน
0: ครับ
1: ขนส่งอุตสาหกรรมการผลิตและภาคเกษตรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเผาในที่โล่ง
0: ครับ
1: ขณะที่อีกด้านหนึ่งอาจเปิดโอกาสต่อธุรกิจเทคโนโลยีสะอาดพลังงานสะอาดและตลาดคาร์บอนในอนาคต
0: ครับ
1: สำหรับภาคประชาชนการมีกรอบกฎหมายเฉพาะด้านอากาศสะอาดอาจช่วยเพิ่มกลไกการคุ้มครองสุขภาพและการสร้างความชัดเจนเรื่องสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลคุณภาพอากาศรวมถึงมาตรการรับมือในช่วงวิกฤตมลพิษอย่างไรก็ตามหลังจากนี้ยังต้องติดตามรายละเอียดของกฎหมายลำดับรองมาตรการบังคับใช้และความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าจะสามารถผลักดันให้เป้าหมายด้านอากาศสะอาดเกิดขึ้นได้จริงมากน้อยเพียงใดท่ามกลางความท้าทายด้านเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนผ่านของภาคอุตสาหกรรมไทยในระยะต่อไปคือแต่ละหน่วยงานที่กฎหมายฉบับนี้ครอบคลุมไปถึงก็จะต้องออกกฎกระทรวงไปออกระเบียบในการปฏิบัติ
0: ครับ
1: ให้สอดคล้องกับกฎหมายฉบับนี้ต่อไป
0: ครับหลักการมุ่งเน้นก็คือผู้ก่อมลพิษต้องจ่ายนะฮะโดยมีโทษจับปรับหนักต่อผู้ที่ฝ่าฝืนปล่อยมลพิษทางอากาศครับทั้งจากโรงงานอุตสาหกรรมการเผาป่าพื้นที่เกษตรและแหล่งกำเนิดอื่นๆเพื่อคุ้มครองสิทธิ์ของประชาชนฮะใครคือผู้ก่อมลพิษต้องรับผิดชอบครับแหล่งกำเนิดมลพิษอยู่ที่โรงงานอุตสาหกรรมสถานประกอบการกิจการที่ปล่อยมลพิษเกินมาตรฐานเนี่ยที่คุณต้องจ่ายสูงเลยละฮะแหล่งกำเนิดมลพิษเคลื่อนที่นะฮะเราก็สุ่มเสี่ยงด้วยครับพี่ไพศาลนะอย่างพี่ไพศาลถ้ามีการบำรุงรักษาเครื่องยนต์ดีก็อาจจะไม่ต้องเสียอะไรมากแต่ถ้าเกิดว่ายานพาหนะที่ปล่อยควันดำเกินมาตรฐานอันนี้คุณรอโดนเลยนะฮะแล้วก็มีอะไรครับภาคเกษตรการเผาเนี่ยผู้ที่เผาป่าเผาพื้นที่เกษตรเผาในที่โล่งแจ้งซึ่งก่อให้เกิดฝุ่น PM 2.5 โดนเหมือนกันนะครับนี่แหละฮะโทษหนักก็คือมีโทษทั้งจำทั้งปรับสำหรับผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานการปล่อยมลพิษนะครับผู้ก่อมลพิษต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเยียวยาแก้ไขและป้องกันมลพิษที่เกิดขึ้นรวมถึงการจ่ายเงินเข้ากองทุนอากาศสะอาดด้วยนะครับอันนี้แหละฮะจะมีเจ้าพนักงานอากาศสะอาดมีอำนาจสั่งให้หยุดการกระทำสั่งปรับหรือว่าระงับการดำเนินงานของแหล่งกำเนิดมลพิษที่ฝ่าฝืนคือมีเจ้าภาพนะที่ผ่านมาก็บูรณาการการทำงานร่วมกันทุกปีเนี่ยนะไม่เคยได้ผลเลยนะฮะแต่ถ้าเกิดมีเจ้าภาพเนี่ยเจ้าภาพต้องแอคชั่นเจ้าภาพต้องทำฮะแต่ถ้าเกิดไม่ทำเจ้าภาพจะโดน157ไงครับพี่ไพศาลฮะ
1: ครับ
0: เนี่ยก็คือพรบอากาศสะอาดนะครับมีอีกประเด็นหนึ่งพี่ไพศาลครับวันนี้นะฮะที่มันเป็นผลต่อเนื่องมาจากเฉินซีโฟ
1: เฉินซีโฟในหนุ่มจีนเนี่ยนะ
0: หนุ่มจีนที่ครอบครองวัตถุ
1: อาวุธสงคราม
0: จำนวนมากเนี่ยนะครับเขามีบัตรสีชมพูไงตอนนี้เขาไล่ไปเลยนะว่าคุณเหมือนเสมือนว่าปลอมว่าคุณเป็นคนจีนใช่ไหมพูดภาษาไทยไม่ค่อยได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นอ๋อผมมาจากคนบนพื้นที่สูงนี่ไงผมมีบัตรสีชมพูนะฮะเขาไปไล่เลยครับว่าใครไปออกให้คุณ
1: ลูกหลานในพลต้วนอะไรเงี้ยนะ
0: ใครไปออกให้คุณ
1: ลูกหลานในพลต้วนลูกหลานในพลลีเลย
0: ครับที่อยู่อันนี้แหละฮะบนพื้นที่สูง
1: ตามเขาตามดอยกองพล93เก่า
0: ปรากฏว่าคุณไม่ใช่ไงคุณไปแฝงตัวอยู่ตรงนั้นไงครับวันนี้ปปช.ครับไปเปิดปฏิบัติการครับพี่ไพศาลครับชื่อว่าเผยเงามังกรไปบุกรวบอดีตปลัดอำเภอเชียงดาวครับทุจริตสวมสิทธิ์บัตรสีชมพูให้กับหมิงเฉินซันอาชญากรจีนข้ามชาตินะฮะก็สืบเนื่องมาจากการจับกุมหมิงนี่แหละครับพร้อมอาวุธสงครามจำนวนมากที่ชลบุรีเนี่ยวันนี้ครับชุดปฏิบัติการ5หน่วยงานนำโดยกระทรวงมหาดไทยปปช.ปปป.ปปท.แล้วก็ตำรวจสอบสวนกลางหรือว่า CIBเปิดปฏิบัติการเผยเงามังกรไปจับกลุ่มข้าราชการระดับสูงที่อยู่เบื้องหลังออกบัตรสีชมพูให้เฉินเขาครับในเฉินเนี่ยไม่เคยไปเหยียบอำเภอเชียงดาวแต่กลับมีชื่อย้ายเข้าไปในทะเบียนบ้านในพื้นที่เมื่อตุลาคม2565เพื่อสวมสิทธิ์เป็นกลุ่มชาติพันธุ์หวังใช้ชีวิตแล้วก็ทำธุรกิจในไทยแบบ VIP ครับศาลอาญาทุจริตภาค5ออกหมายจับปลัดอำเภอฮอดนะฮะซึ่งเป็นอดีต

0: หลัดอำเภอเชียงดาวครับและไปจับลูกจ้างอำเภอเชียงดาวซึ่งเป็นผู้จัดเตรียมและก็อนุมัติเอกสารเท็จทั้งหมดนะครับโดยอดีตปลัดนายนี้นะครับเคยมีประวัติทุจริตสวมบัตรประชาชนให้กับแก๊งจีนเทาในคดีอุ้มเรียกค่าไถ่ตัดนิ้วมือเมื่อปลายปี65มาแล้วครับแถมยังพบหลักฐานการออกบัตรสีขาวเลข0ให้บุคคลอื่นโดยมิชอบอีกนับ10รายชุดจับกุมแจ้งข้อหาความผิดตามป.อาญามาตรา157ละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบพ.ร.บ.ทะเบียนราษฎร์ทุจริตนำชื่อเข้าทะเบียนบ้านแล้วก็พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์โทษจำคุกสูงสุด5ปีครับขณะนี้กรมการปกครองสั่งเพิกถอนรายการทุจริตทั้งหมดแล้วก็เตรียมขยายผลกวาดล้างผู้เกี่ยวข้องทั้งเจ้าบ้านกำนันผู้ใหญ่บ้านที่ไปเซ็นรับรองเฉินเนี่ยว่าเป็นคน
1: ไม่ผมแกเคยโดนคดีมาแล้วไม่ใช่เหรอ
0: เคยโดนแล้วครับ
1: แล้วทำไมแกยังเป็นปลัดทอดอยู
0: ่ก็นั่นน่ะสิฮะอยู่ระหว่างการสอบสวนระหว่างดำเนินคดีหรือว่าสอบทางวินัยอยู่หรือเปล่าย้ายออกจากพื้นที่ก่อน
1: มันก็ต้องถูกเข้ากรุไว้หรือว่าถูกสั่งพักราชการถูกให้ออกจากราชการไว้ก่อนละมั้งคดีทุจริตร้ายแรงขนาดนี
0: ้ครับ
1: ใช่ไหมไปสวมสิทธิ์ให้อะไรที่คนจีนอะไรที่มีคดีถูกตัดนิ้วนะ
0: ครับ
1: เคยได้ยินอยู่คดีนี
0: ้ครับโอ้ก็ยังแปลกใจ
1: ผมก็ยังนึกว่าสงสัยต้องไปจับไอ้ที่เขาศาลฝากขังเรือนจำไหนหรือเปล่ามั้งไปอายัดตัวหรือเปล่า
0: ไปจับ
1: อ๋อยังลอยนวลอยู่เลยยังเป็นประหลัด
0: อ้อฮะก็ย้ายออกจากพื้นที่เดิมคือเชียงดาวมาอยู่ฮอด
1: อ๋อก็ยังที่ราบสูงอยู่นั่นแหละ
0: ครับ
1: ก็ไม่รู้ออกอีกกี่บัตรไปอยู่ฮอดอ่ะ
0: ครับ
1: เออไม่แพ้กันหรอก
0: ครับ
1: อันนั้นก็โหคนที่ได้บัตรชมพูก็เพียบเลยคือได้บัตรชมพูเนี่ยคือเตรียมการที่จะ
0: ได้บัตรประชาชน
1: ได้บัตรประชาชนต่อไปได้บัตรคืออย่างน้อยก็ได้พักระยะยาวไปก่อน
0: ค
1: ือทำมาหากินได้ทำอาชีพได้มีกินบำนักอยู่ในไทยได้แต่ยังไม่ได้สัญชาติบัตรชมพูเนี่ย
0: ซึ่งปัจจุบันมีปัญหาคือคนบนพื้นที่สูงเนี่ยในรุ่นเก่าก่อนเนี่ยก็ยังได้บัตรตรงนี้อยู่สิทธิ์ยังไม่เท่าคนไทย 100% ใช่ไหมเนี่ย
1: ใช่ก็แต่ว่าพอถึงช่วงหนึ่งอะไรหนึ่งแล้วก็มาดูอ่านหนังสือไทยได้อะไรได
0: ้ครับ
1: ก็เริ่มอ่ะก็ไปขอสัญชาติได
0: ้
1: ก็ทยอยกันให้กันทีเป็นชุดๆไง
0: พวกเราเนี่ย
1: ที่บอกว่าให้สัญชาติที่คุณเศรษฐาขึ้นไปแล้วก็ไปสัญญาแล้วก็ทำนั่นอ่ะ
0: ครับ
1: ก็คือกลุ่มเนี้ยถือบัตร
0: ชมพู
1: ก
0: ัน
1: เทียบถือเป็นสิบปีไม่ได้ทีก็ยกรถใหญ่
0: ก็ทั้งหมู่บ้านเลยอ่ะได้ไปไอ้กลุ่มทอง
1: เ
0: ขาพวกนี้ก็เลยไปแอบอิง
1: ประหลัดไปสวมแม่ไก่บ้างเปล่าเลยปล่อยได้ไปด้วย
0: ไปแอบอิงอย่างนี้นะแล้วก็อยู่ในไทยแบบ VIP เลยแล้วก็โอ้โหดูสิฮะใช้ชีวิตแบบหรูหรานะขับรถหรูมีไลฟ์สไตล์ที่ไม่เหมือนคนทั่วไปอ่ะพอไปตรวจสอบดูอ๋อเป็นบุคคลบนพื้นที่สูงแต่ว่าเบื้องหลังก็คือเขาไม่ใช่คนไทยแหละฮะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกันเลยฮะเพียงแต่ว่าอำนาจเงินทำได้ทุกอย่างเท่านั้นเองนะโอ้เนี่ยฮะเป็นปัญหาลักษณะนี้โอ้มันเหมือนเนี่ยครับที่พี่ไปศาลตั้งข้อสังเกตอ่ะย้ายอ้าวพบปัญหาทุจริตคอร์รัปชันใช่ไหมย้ายออกจากพื้นที่ก่อนไม่ใช่เข้ากลุ่มนะฮะเข้าก็ยังอำนาจเท่าเดิมฮะเป็นปลัดอยู่เหมือนเดิมฮะเพียงกับเปลี่ยนอำเภอเท่านั้นเอง
1: ผมคิดว่าเขาน่าจะสายแข็งก็ยังวนเวียนอยู่จากเชียงดาวไปอยู่ฮอดอย่างนี
0: ้ครับ
1: อันนั้นที่โอ้โหดูประวัติเรื่องราวแล้วก็ไม่ใช่เพิ่งก่อเหตุแต่เพียงแค่ว่าคดีมันโผล่มาใช่ไหม
0: ครับ
1: สืบสาวจริงๆเนี่ยผมว่าคงไม่ได้ว่าทำแค่เคส2เคสมั้ง
0: ครับ
1: ดูแล้วมันน่าจะทำเป็นล่ำเป็นสัน
0: โอ้ใช่ฮะคือไปสวมบัตรประชาชนให้แก๊งจีนเทาอุ้มเรียกค่าไถ่แล้วก็มีหลักฐานการออกบัตรสีขาวให้บุคคลอื่นไม่ชอบอีกเป็น10รายฮะนับ10รายครับ
1: เนี่ยมหาไทยยังเก็บเอาไว้โดนคดีขนาดนี้แล้ว
0: ครับ
1: แล้วมันตั้งแต่ปีอะไรนะ
0: ปี65
1: ปี65แล้วมันน่าจะสอบจนกระทั่ง
0: นี่4ปีแล้วครับ
1: คดงคดีมันน่าจะคืบหน้าไปยกเว้นแต่ว่าดองเค็มกันไว้ไม่มีอะไรคืบหน้าเลย
0: อยู่ๆเดี๋ยวเขาจะเกษียณเอานะครับเนี่ย
1: ร้องอุทธรณ์ขอความเป็นธรรมก็กลับมาทำงานต่อหรือเปล่าก็ไม่รู้
0: ครับ
1: เนี่ยแล้วก็มาเจออีกแต่เที่ยวนี้ยังรอดก็สุดๆแล้วล่ะใช่ไหม
0: ไม่ใช่คนธรรมดา
1: ถ้ายังไม่

0: ต้องยังไม่ได้ออกจากราชการยังไม่ถูกดำเนินคดีก็ถือว่าสุดๆจริง
1: ๆครับครับเดี๋ยวพักอีกครู่นึงครับพี่ไพศาลครับตอนนี้19นาฬิกาตรงครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
5: ดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระวันวรรุธรู้ลึกทุกความเคลื่อนไหวของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมโอกาสใหม่ๆพร้อมเชื่อมไทยสู่ประชาคมอาเซียนแล้วก็เรื่องใกล้ตัวที่คุณไม่ควรพลาดฟังแล้วรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่อัปเดตครบในที่เดียวติดตามได้ในรายการ Good Morning อาเซียนเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 6:00 นถึง 7:30 นแล้วคุณจะรู้ว่าแม้โลกหมุนไหว Good Morning อาเซียนก้าวทันและอยู่ใกล้กับเรากว่าที่คิดแล้วพบกันนะคะ
2: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6โมงถึง7โมงครึ่งฟัง Good Morning อาเซียนทาง MCOT News FM 100.5
6: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: ชั่วโมงที่2ของ2มุมข่าวครับพี่เพศานครับเรื่องที่เป็นจับปลัดนะพี่เพศานม
2: ี
1: คืบหน้านิดนึงก็คือทางคุณเจเศรษฐไทยเศรษฐครับรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยแถลงร่วมกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจฮะพลตำรวจตรีจรุลเกียรติปานแก้วแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง5หน่วยงานวันนี้ปปท.ปปช.นะฮะที่เข้าไปรวบตัวกับทางปลัดอำเภอได้เนี่ยครับก็เขาบอกอย่างนี้นะฮะมูลเหตุเนี่ยนะครับที่ไปสวมสิทธิ์เนี่ยนะฮะแล้วก็ปลัดอำเภอฮอดเนี่ยอดีตปลัดอำเภอเชียงดาวที่ถูกจับกุมตัวเนี่ยเขาไปสืบสวนนะฮะว่าอดีตปลัดเนี่ยนะครับในห่วงปี64ได้จะทำทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนมากถึงนะที่พี่ไพศาลบอกว่าเขาทำมาเท่าไหร่แล้วเนี่ย445รายครับพบว่ามี18รายจัดทำโดยไม่ชอบฮะคือเอาแอบอิงเข้าไปกับที่มันยกเป็นล็อตๆ ว่าให้คุณมีสิทธินะคนบนพื้นที่สูงประมาณเนี้ยนะฮะก็เอาพวกเท่าๆเนี่ยเข้าไปยัดด้วยยัดไส้มา18คนนะฮะ
2: ไปเห็นว่าไปขอเข้าบงเข้าบ้านนู้นนี่อะไร
1: ใช่ครับ
2: โดนหมดแล้ว 2,000 ใช่ม
1: ั้ยใช่ครับเนี่ยทางตำรวจบอกว่าไล่หมดทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็เจ้าบ้านฮะที่ไปให้เขาแอบอิงอยู่เนี่ยครับจะตามเอาผิดทั้งหมดเลยนะ
2: อ๋อแสดงว่ากินแบ่งนะ
1: อ๋อไม่ได้กินรวบนะ
2: ฮะไม่ได้รวบกินแบ่งให้อีกหลายๆส่วนไง
1: ครับ
2: ไม่เช่นนั้นมันจะทำเป็นกระบวนการไม่ได
1: ้
2: ทำให้กินแบ่ง
1: ครับและคิดดูสิฮะ18รายที่คุณไม่มีสถานะอะไรเลยแล้วคุณได้สถานะแล้วพำนักในประเทศไทยยาวๆแบบนี้คุณจ่ายเท่าไหร่นั่นแหละฮะคุณเจเศรษฐไทยเศรษฐวันนี้แถลงเมื่อสักประมาณ2ชั่วโมงที่ผ่านมาครับพี่วิสารครับ

0: แล้วไม่ได้บอกเลยว่าจะต้องให้ออกจากราชการไหมอะไรไหม
1: ไม่ได้บอกครับในส่วนของกระทรวงมหาดไทยคุณเจเศรษฐ์บอกว่าจะตรวจสอบย้อนหลังนะฮะการแจ้งที่อยู่ของต่างด้าวที่อยู่มานานนะฮะเพื่อดูว่าเจตนามาประกอบธุรกิจหรือว่าเบียดเบียนประชาชนหรือไม่กระทรวงมหาดไทยและรัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจต่อปัญหาความมั่นคงนี้นะฮะ
0: เชียงใหม
1: ่เชียงดาวเชียงใหม
0: ่ก็ผู้ว่าก็ต้องออกลงหน่อยมั้ง
1: ครับ
0: ใช่ไหมฮะโอ้อย่างนี้มันไม่ไหวหรอกถ้าสมมติยังต้องเก็บเอาไว
1: ้ครับ
0: นะครับ
1: ก็จะกำชับให้บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดการปัญหานี้สิ้นซากฮะเนี่ยบทสรุปของคุณเจเศรษฐ์ที่ได้อธิบายไว้ตอนแถลงข่าวครับ
0: ครับวันนี้อะไรเนี่ยส.ส.บัญชีรายชื่อพรรครวมใจไทยในฐานะรองประธานกรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภคมาไวนะเพิ่งจะตั้งกรรมาธิการปั๊บนี่มีไอเดียหรูเลย
1: ครับ
0: บอกว่าจะเสนอให้กรรมาธิการชุดของตัวเองเนี่ยที่ตนเองเป็นรองประธานเนี่ยนะครับจะให้เพิ่มรางวัลเลขท้าย2ตัวจาก 2,000 เป็น 5,000 3ตัวจาก 4,000 เป็น 10,000
1: ครับ
0: รางวัลที่1จาก6ล้านให้เป็น10ล้านเรื่องนี้ถือว่าอยู่ในขอบข่ายการทำงานของกรรมาธิการเป็นข้อเรียกร้องจากประชาชนในฐานะผู้บริโภคก็อยากให้เพิ่มเงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลเพราะไม่ได้เพิ่มมา10ปีแล้วกองสลากได้กำไรมหาศาลแต่ละปีจึงควรทบทวนเงินรางวัลให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้บริโภคคุณบุญลวีนะยมจินดาสสบัญชีรายชื่อพรรครวมใจไทยเนี่ยยังบอกว่าที่ถ้าที่ประชุมกรรมาธิการเห็นด้วยจะเดินหน้าผลักดันเรื่องนี้เต็มที่จะเรียกผอ.กองสลากมาให้ข้อมูลรายได้และผลกำไรแต่ละปีเพื่อหาทางแบ่งกำไรมาให้ประชาชนและอีกส่วนให้นำไปเพิ่มเป็นสวัสดิการสังคมเช่นเพิ่มทุนการศึกษาให้นักเรียนยากจนเพิ่มค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนที่ได้แค่20บาทต่อหัวเพราะกำไรเหล่านี้ล้วนเป็นภาษีบาปจำเป็นต้องทำให้เกิดประโยชน์ให้เกิดความยุติธรรมแก่ประชาชนกองสลากไม่ควรเอาเปรียบประชาชนไม่ได้ขึ้นเงินรางวัลมากี่ปีแล้วเชื่อว่าเป็นเรื่องที่ถูกใจประชาชนเพราะคนไทยเสี่ยงโชคเยอะ
1: ก็กล่าวขานกันขลมเมืองอะฮะวันที่1กับ16นะครับ
0: รางวัลที่1เพิ่มเป็น10 ล้าน
1: ฮะโอ้2ตัวเพิ่มเป็น 5,000 3ตัวเพิ่มเป็นเท่าไหร่นะครับพี่ไพศาล
0: 11,000
1: โอ้โห 11,000 เลยเหรอฮะ
0: จาก 4,000 3ตัวเพิ่มเป็น 11,000
1: แล้วอย่างนี้หวย80บาทมันจะขายได้อยู่ไหมฮะเขาไปโกงราคากันแย่เลยเหรอครับรางวัลเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยฮะ
0: ไม่รู้นะ
1: ใช่มั้ยฮะกว่าจะแก้ไขได้นะไอ้หวยที่จะลงมาหรือ80บาทเนี่ยก็ต้องไปซื้อในแอปของกองสลากฮะที่ไปซื้อในเป๋าตังค์อะประมาณนั้นนะพี่วิสารอันเนี้ยยอมรับว่าทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลแก้ไขปัญหาได้ตรงเป้านะฮะทำให้หวยใบที่ขายอยู่ตามท้องตลาดทั่วไปต้องยอมหันราคาลงมาครับพี่วิสารยิ่งกำลังใกล้จะออกเนี่ยยอมลดลงมาเหลือ90หรือ95ก็ยังแพงกว่าหน้าสลากที่เขียนไว้80บาทเองนะครับ
0: ครับ
1: แต่ถ้าเมื่อก่อนนะที่ยังไม่มีหวย80บาทของสำนักงานสลากในแอปเนี่ยนะครับ120 130ยังมีเลยฮะ1ชุดที่คุณเอามาแม็กรวมกันเนี่ยนะ
0: ตอนนี้100 100นึงยืนพื้น
1: 100นึงยืนพื้นใช่ครับจนนู่นนะฮะกำลังจะออกรางวัลแล้วฮะขายไม่หมดแผงเนี่ยนะจึงลงมาเหลือ90 95ยังมีอยู่ฮะ
0: ก็80ก็มีผมไปดูแล้วส่วนใหญ่ก็จะ00
1: ครับ
0: กับเลขไอ้ที่ออกไปงวดที่แล้ว2ตัวครับ80ถ้าสมมติว่าอีเหลือสักชั่วโมง2ชั่วโมงนะ
1: ครับ
0: ลงราคาให้บ่าย1บ่ายประมาณสักเที่ยงบ่ายโมงวันหวยออกอ่ะ
1: ครับ
0: ครับ
1: พอมีก็โอ้โหถ้าเกิดว่ามาปรับราคารางวัลเพิ่มขึ้นแบบนี้ผมกลัวว่าคนขายหวยสลากก็น่าจะอัพราคาขึ้นไปอีก
0: ผมเห็นว่าเขามีสูตรในการคำนวณนะแบ่งเป็นเงินรางวัลเท่าไหร
1: ่
0: เข้ารัฐเท่าไหร่แล้วก็เนี่ยหน่วยงานเป็นอะไรต่างๆเขาจะมีสูตรในการคำนวณอยู่

0: แต่ว่ากองสลากเงินก็อู้ฟู่อยู่ล่ะ
1: อันดับหนึ่งไหมพี่เวสันฮะที่ส่งเข้าคลังเนี่ยครับใช่ไหมฮะ
0: ไม่ใช่ก็ใกล้เคียงไม่หนึ่งก็สองครับอันดับต้นๆอยู่แล้ว
1: ครับครับอ่ะก็มันมีอะไรบ้างนะสูตรเนี่ยนะครับอ๋อก็คือนี่แหละฮะรางวัลนี่แหละครับประมาณเนี้ยว่ารางวัลที่1 6ล้านนะฮะรางวัลที่2 200,000เนี่ยรางวัลที่3 80,000รางวัลที่4 40,000ก็คงจะถ้าราคารางวัลที่1กับ2 3มันออกปรับเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยมันก็คงจะต้องทั้งโครงสร้างฮะคงจะต้องปรับเพิ่มขึ้นไปกันหมดแล้วครับ
0: อ่
1: ะแล้ววันเนี้ยฮะนอกเหนือจากเรื่องของแนวไอเดียของประธานกรรมาธิการใช่มั้ยครับพี่เปสารวันนี้ที่ประชุมสภานะฮะก็ให้ความเห็นชอบเรื่องของรายชื่อสสครับนั่งคณะกรรมการสามัญประจำสภาผู้แทนราษฎรทั้ง35คณะนะฮะก็ประกาศออกมาวันนี้ฮะเขาไปตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วฮะ14พฤษภาคมนะครับก็มีใครนั่งกรรมการชุดไหนกันบ้างนะครับคุณรังสิมันต์โรมครับสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนดำรงตำแหน่งประธานกรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนนะฮะคุณบุญยิ่งนิติกาญจนาสสราชบุรีพรรคกล้าธรรมเป็นประธานกรรมาธิการกิจการสภาคุณหมอวายโยอัศวรุ่งเรืองครับจากพรรคประชาชนเป็นประธานกรรมาธิการกิจการศาลองค์กรอิสระองค์กรอัยการรัฐวิสาหกิจองค์กรมหาชนและกองทุนคุณจักรพันธ์ปิยพรไพบูลย์สสประจวบนะฮะกล้าธรรมเป็นประธานกรรมาธิการการกีฬาคุณสลิดบุตรเนียนนะฮะจากภูมิใจไทยเป็นประธานกรรมาธิการแก้ปัญหาหนี้สินความยากจนและก็ความเหลื่อมล้ำนายนพพลเหลืองทองนราสสพิษณุโลกเพื่อไทยเป็นประธานกรรมาธิการการเกษตรคุณสุพนัทมีนชัยนันท์สสพรรคประชาชนเป็นประธานกรรมาธิการการคมนาคมครับคุณมนเทียนสงประชาสสชัยนาทนะฮะเป็นประธานกรรมธิการความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติแล้วก็การปฏิรูปประเทศนะฮะก็ไล่เรียงอย่างเงี้ยนะฮะคุณจุติไกรเลิกเนี่ยนะฮะเป็นประธานกรรมธิการการเงินการคลังสถาบันการเงินการตลาดนะครับเอาชื่อที่เด่นดังแล้วกันเนาะพี่ไพศาลนะคุณรัชนกอย่างเงี้ย
0: ใช่ไหม
1: คุณไอซ์
0: เน
1: ี่ย
0: เป็นประธานนั่น
1: เองเป็นประธานกรรมธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณครับโอ้โหดูเรื่องคุณไอ้ไล่เก่งกรมนี้กระทรวงนั้นงบไปทำอะไรบ้างประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวรอติดตามผลงานของเธอนะฮะก็ประมาณนี้นะฮะที่มีออกมาทั้งหมด35คณะนะฮะอย่างคุณทิติมาฉายแสงเนี่ยสสจากเชียงเซาเพื่อไทยก็เป็นประธานกรรมการการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมครับประมาณนี้ครับพี่เบสันทั้งหมด35คณะก็ลงตัวกันหมดแล้วครับ
0: ครับวันนี้ในการประชุมรัฐสภานะครับคุณโสพลสาลัมประธานการประชุมเป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องด่วนการให้ความเห็นชอบให้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่รัฐสภามิได้ให้ความเห็นชอบและยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามมาตรา147วรรค2ตามของรัฐธรรมนูญหลังจากที่สมาชิกรัฐสภาอภิปรายให้ความเห็นแล้วเสร็จเนี่ยก็ปรากฏว่ารัฐมนตรีประจำสำนักนายกพราดอนปริศนานันทกุลได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าไม่ได้ยืนยันร่างกฎหมายเฉพาะของรัฐบาลเท่านั้นแต่ยังมีของส.ส.และภาคประชาชนซึ่ง34ฉบับนั้นเป็นเจตนารมณ์และความจริงใจของรัฐบาลที่พิจารณาอย่างท่วนทีต่อการยืนยันร่างกฎหมายแต่สำหรับร่างกฎหมายของภาคประชาชนที่เสนอต่อสภาชุดที่แล้ว6ฉบับครม.ยืนยันให้1ฉบับเพราะมีการแสดงเจตจำนงที่ชัดเจนมายังรัฐบาลส่วนที่เหลือนั้นไม่มีประชาชนที่แจ้งเจตจำนงทำให้ไม่สามารถตัดสินใจแทนได้แม้มีสว.ทำหนังสือถึงรัฐบาลให้ยืนยันร่างกฎหมายของประชาชนแต่เจตจำนงไม่ชัดเจนเหมือนกรณีของสส.เหมือนกรณีของนางสาวสาลีอองสมหวังเลขาธิการสภาผู้บริโภคอย่างไรก็ดีพ.ร.บ.เข้าชื่อเสนอกฎหมายนะยังมีเวลาให้ประชาชนยืนยันร่างกฎหมายภายในอีก120วันและให้รัฐบาลทบทวนโดยมีเวลาสิ้นสุดคือ12กรกฎาคมแล้วก็ยังได้ชี้แจงต่อการ

0: แก้ไขรัฐธรรมนูญว่ารัฐบาลและพรรคภูมิใจไทยมีความจริงใจและมีเจตจำนงชัดเจนต่อการแก้รัฐธรรมนูญโดยเปิดช่องให้สภาร่างรัฐธรรมนูญและสสรและตนได้หารือกับนายอนุทินหัวหน้าพรรคและนายชัยชนกชิดชอบในฐานะเลขาธิการพรรคแล้วว่าวันที่19พฤษภาคมเนี้ยจะหารือกันในที่ประชุมพรรคภูมิใจไทยหากไม่มีเหตุขัดข้องจะให้สสทั้ง190คนยื่นเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อรัฐสภาต่อไปเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนตามผลประชามติ 21.6 ล้านเสียงอันนี้เป็นการชี้แจงเพื่อที่จะแก้ข้อกล่าวหาที่ว่ารัฐบาลไม่ยอมยืนยันในร่างแก้ไขมาตรา256
1: ครับ
0: ของพรรคเพื่อไทยกับพรรคประชาชน
1: ครับ
0: ที่ค้างอยู่ในเมื่อสมัยที่แล้วทำให้ทั้งสองร่างนี้ต้องตกไป
1: ครับโอ้เขาบอกว่าเห็นต่างกันเยอะไงเดี๋ยวขอเริ่มใหม่เลยดีกว่า21ล้านเสียงไม่ได้ตกน้ำนะฮะเดี๋ยวจะทำต่อเพราะว่า
0: เสียงของ
1: ภูมิใจไทยเขามีพอนะฮะเดี๋ยวจะยื่นเรื่องนี้นะครับ
0: ก็เห็นบอกว่าถ้าดันไปก็ไปตกชั้นวุฒิอ่ะ
1: ครับ
0: ก็คุณจะแก้
1: ไปตัดอำนาจ
0: ที่เขาคงไม่ยอมหรอก
1: ครับให้เสียงสวโหวตหน่อยตัดอำนาจคุณนะประมาณนี้
0: ครับตัด1ใน3ไงปกติแล้ว
1: ครับ
0: แต่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญที่แก้ไขแล้วต้องมีเสียงสว1ใน3
1: ครับ
0: เกินกึ่ง1แล้วยังต้องมีสวที่เกินกึ่ง1มานั่น1ใน3
1: ครับ
0: ครับ
1: เดี๋ยวพักครู่หนึ่งพี่ไพศาลครับนี่มีภาพมาแล้วนะฮะเวทีล้อมวงคุยกับ CEO ชั้นนำระดับประเทศเจ้าสัว CP กับเจ้าสัวสหพัฒน์ขนาบซ้ายขวาคุณอนุทินเลยครับเดี๋ยวพักครู่เดียวครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกา17นาทีครับพี่ไพศาลครับ
0: ก็มาดูบรรยากาศผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังนะ
1: ครับมีภาพออกมาหลายภาพเลยนะฮะเจ้าสัวธนินกับเจ้าสัวทางสหพัฒน์ธนพิบูลนะฮะนั่งประกบคุณอนุทินนายกรัฐมนตรีเลยนะฮะงานเนี่ยเริ่มตั้งแต่ช่วง17นาฬิกาฮะล้อมวงคุย CEO ชั้นนำระดับประเทศนะครับก็นายกรัฐมนตรีฮะคุณอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยนะครับเป็นประธานประชุมหารือร่วมระหว่างรัฐบาลกับภาคเอกชนเรื่องแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศจากภาคธุรกิจและก็กลุ่มอุตสาหกรรมสำคัญนะครับก็มีทางครม.เนี่ยนะฮะเข้าไปอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาเลยแล้วก็ภาคเอกชนนะครับหลายสิบองค์กรด้วยกันนะครับก็มีคุณภักพลงามลักษณ์ประธานคณะผู้บริหารด้านปฏิบัติการกรรมการบริหารบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ฮะมีคุณธนินทร์เจริญวนนท์ประธานอุโสของเครือเจริญโภคภัณฑ์คุณเวทิตโชควัฒนากรรมการผู้อำนวยการบริษัทสหพัฒนพิบูลนะนั่งขนับขว้างซ้ายขวากับนายกเลยนะครับแล้วก็ยังมีคุณสารัตน์รัตนวดีผู้ถือหุ้นใหญ่ Gulf Development จำกัดมหาชน
0: ไอ้นั่งติดกับคุณเอกนิติ
1: ใช่ฮะแล้วก็มีอัยวัฒน์ศรีวัฒนประภาผู้บริหารบริษัท King Power Corporation ร่วมวงด้วยนะก็นายกบอกอย่างนี้ครับว่าต้องขอกล่าวคำว่ายินดีต้อนรับผู้ประกอบการภาคเอกชนทุกท่านที่ได้ให้เกียรติรัฐบาลได้มาพบกันกับพวกเราในวันนี้นะหัวข้อก็คือผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังเพราะฉะนั้นจากนี้ไปตนพูดจบก็เหลือแต่ท่านพูดแล้วพวกตนก็ฟังอย่างเดียวแล้วก็ประมวลเรื่องต่างๆเพื่อนำไปเป็นบทสรุปในการที่จะทำให้ทุกอย่างได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้ประกอบการซึ่งทางรัฐบาลชุดนี้ถือว่าเป็นผู้ที่จะต้องขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศร่วมกันไปกับรัฐบาลต่างคนต่างไปไม่ได้เพราะว่ามันจะทำให้เป้าหมายของเราไม่สามารถบรรลุวันนี้เป้าหมายก็คือรัฐบาลต้องการรับฟังความคิดเห็นของทุกท่านเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการภาคส่วนให้สามารถแข่งขันได้อย่างเต็มศักยภาพในโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินระหว่างประเทศเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของสิ่งแวดล้อมซึ่งล้วนแล้วแต่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับ

0: รัฐบาลเราให้ความสำคัญกับการลดอุปสรรคเสริมศักยภาพให้กับภาคเอกชนไม่ว่าจะเป็นการแก้ปัญหาด้านกฎระเบียบต่างๆขั้นตอนการอนุญาตที่มีความซ้ำซ้อนซึ่งเป็นต้นทุนของการดำเนินธุรกิจตลอดจนปัญหาการขาดแคลนแรงงานทักษะแรงงานที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมสมัยใหม่แล้วก็เปิดประตูสู่อุตสาหกรรมสีเขียวที่กำลังมีบทบาทสำคัญต่อโลกนะฮะในที่ประชุมวงนี้ต้องถือว่าไม่มีหัวโต๊ะทุกคนถือว่าเป็นหัวโต๊ะตนก็ได้แทรกให้รัฐมนตรีและท่านอยู่ในการประชุมนั่งแซมกับท่านด้วยเมื่อสัปดาห์ก่อนตนได้ไปประชุมอาเซียนที่ฟิลิปปินส์ก็ได้ไปเสนอเรื่องของการผลักดันการให้ความสำคัญกับพลังงานและก็โครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนความร่วมมือด้านพลังงานสะอาดและก็ความมั่นคงทางอาหารย้ำว่าอาเซียนจะต้องพูดด้วยเสียงเดียวกันมากขึ้นเพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันและก็เกิดกลไกในการต่อรองซึ่งจะเป็นการยกระดับความสำคัญของอาเซียนในทางภูมิศาสตร์ด้วยซึ่งทุกประเทศก็กราบเรียนว่าพูดถึงเรื่องพลังงานสะอาดพูดถึงเรื่องโลจิสติกพูดถึงเรื่องความมั่นคงทางอาหารทุกประเทศพูดเหมือนกันไม่ได้นัดหมายแต่เน้น3ประเด็นนี้นะครับซึ่งก็คิดว่าสำหรับประเทศไทยเราเนี่ยมันมีความแข็งแรงแล้วก็มีศักยภาพอย่างมากอยู่แล้วฮะที่อาเซียนเขาไปหยิบยกมาเนี่ยแล้วมีจุดแข็งของเราอยู่ฮะเพราะฉะนั้นจะทำยังไงให้เราไปด้วยกันได้ก็วันนี้ครับต้องฟังเสียงเอกชนว่าเขาคิดเขาเห็นยังไง
1: คือทุกๆรัฐบาลเนี่ยก็ต้องจับมือกับนักธุรกิจภาคเอกชนนะ
0: ครับ
1: โดยเฉพาะบรรดาพวกระดับเจ้าสัวระดับผู้บริหารกิจการขนาดใหญ่ๆในทุกๆวงการเนี่ยเพียงแต่ว่านายกรัฐมนตรีที่ผ่านมาแต่ละท่านก็จะมีรูปแบบของการแสดงออกต่างๆกันไป
0: ครับ
1: ของคุณอนุทินนี่ก็เป็นลักษณะของการเชิญมาล้อมวง
0: ครับ
1: แล้วก็บอกเชิญท่านพูดเต็มที่เลยผมจะฟังนะ
0: ครับ
1: ก็เป็นลักษณะดังกล่าวเนี้ยท่วงทำนองของคุณอนุทินเขาก็พยายามจะแสดงออกว่าเขาเป็นคนที่พร้อมที่จะรับฟัง
0: ครับ
1: ความเห็นต่างๆใช่ไหม
0: เขาบอกพวกเราเราจะขาดพวกท่านไม่ได้ฮะท่านนายกบอกอย่างนั้นฮะ
1: ครับอันนี้เชิญวงนี้แล้วเดี๋ยวจะเชิญวงเล็กๆด้วยหรือเปล่า SME SME อะไรต่างๆเนี่ย
0: ครับ
1: ก็น่าจะต้องจัดวงให้เขาด้วยนะเพราะว่าที่มานี่มันก็เท่ากับเบอร์ใหญ่ๆอย่างนั้นนะ
0: ใช่ครับ
1: เบอร์เล็กๆเขาก็อาจจะรู้สึกว่าเขาก็ไม่สำคัญหรือยังไงนะก็ต้องดูนายกแต่ว่าเป็นสไตล์นายกนะเพื่อที่จะแสดงออกว่ารัฐบาลก็จะต้องร่วมเดินไปกับภาคเอกชน
0: ครับ
1: ย้อนกลับไปคุณเศรษฐาเนี่ยผมจำได้คุณเศรษฐาแกปิดร้านอาหารปิดร้านอาหารแล้วก็เชิญมานะ
0: ครับ
1: ก็มีภาพออกมาก็หลายคนอยู
0: ่
1: ก็เข้าใจว่าจะมีคุณสารัตคุณจรีพร WHA
0: ครับ
1: แล้วก็อีกหลายคนนะในภาคการเงินอะไรต่างๆแบงค์ไหนบงไหนแบงค์อะไรไปกันไปนั่งกินข้าวคุณเศรษฐานะตอนช่วงที่คุณเศรษฐากำลังจะเริ่มเข้ามาได้รับโปรดเกล้าแล้วกำลังฟอร์มรัฐบาลอยู่มันจะมีภาพนี
0: ้
1: นึกออกไหม
0: ครับ
1: เป็นร้านอาหารแล้วเขาถ่ายรูปหมูนะกันเป็นนักธุรกิจชื่อดังทั้งนั้นเลยอ่ะก็คงจะทีมงานของคุณเศรษฐาก็คงจะปล่อยลูกมาให้ดูว่าเขาก็ก่อนที่จะเข้าทำงานเขาก็มีการพูดคุยกับบรรดาพวกนักธุรกิจนะคราวนี้คุณยิ่งคุณแพทองทานคุณอุ๊งอิงเนี่ยอันเนี้ยสไตล์เขาอาจจะเปลี่ยนไม่ค่อยเหมือนใครคือคุณอุ๊งอิงเนี่ยความร่วมมือกับทางภาคเอกชนเนี่ยก็ปรากฏว่าก็จะมีสื่อเขาจะจัดให้คุณทักษิณไปพูดแล้วเอกชนเขาจะจ่ายตังค์ไปฟังคุณทักษิณ
0: เราจำภาพได้ฮะครับครับ
1: หลายวงหลายเวที
0: คุณแพทองธารเนี่ยจะไปเน้นหนักเรื่องของไอ้ซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยประมาณนั้นไปแนวนั้น
1: ก็เอาก็เรียกว่าถ้าเป็นรัฐบาลพรรคเพื่อไทยก็พ่อนายกพูดนักธุรกิจฟัง
0: ครับเอาแล้วพอพูด
1: สไตล์เป็นอย่างนั้นไม่ใช่ผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังแบบคุณอนุทิน
0: ก็เห็นว่าพอพูดประเด็น1 2 3 4แต่ละนโยบายรัฐมนตรีนั่งจดกันใหญ่เลยนะครับ
1: รัฐมนตรีนั่งจดนักธุรกิจก็หูพึ่งกันหมดต้องยอมคือสื่อ

0: คืองานที่สื่อจัดเนี่ยผมทราบนะ
1: ครับ
0: นักธุรกิจบางท่านเนี่ยหาตั๋วไม่ทันนะ
1: โอ
0: ้โหแบบต่อว่าสื่อเลยบอกคือคบค้ากันมาดีตลอดสปอนเซอร์ก็ไม่เคยขาดหาที่สักที่ไม่ได้นี่ไงมีแต่ท้อมีนะ
1: โต๊ะหนึ่งเนี่ยไม่น้อยนะฮะราคาเนี่ยที่จะไปนั่งนะครับ
0: เท่าที่ฟังมาเนี่ยคือไอ้ที่นั่งอ่ะพอมีแต่ให้เขาไม่นั่งท้าย
1: ๆอ๋ออ
0: ยากจะมานั่งแบบข้างหน้าเลย
1: ครับครับกว่าสายตามาจะได้เห็นผมบ้าง
0: ประเภทคุณคุณทักษิณเนี่ยสอดสายสายตามันก็เห็นอ๋ออันนี้มาด้วย
1: ครับครับ
0: อันนี้เป็นอีกสไตล์หนึ่งผมไม่จะไม่ต้องการจะไปฟื้นฝอยหาตะเข็บอะไรแต่กำลังจะบอกว่านายกทุกนายกเนี่ยเขาก็จะมีลีลาในการที่แสดงภาพของความร่วมไม้ร่วมมือกับภาคเอกชนอยู
1: ่สิ่งที่อย่างเชิญมาอย่างเงี้ยนอกเหนือจากภาพที่ได้เนี่ยมันจะบอกเกิดก่อเกิดอะไร
0: เนื้อหาเลยไม่ต้องไปสนใจหรอกครับเพราะเนื้อหาจริงๆเนี่ยเขาแอบคุยกันหมดแล้วครับเขาไปคุยกันเงียบๆไม่ต้องไปคุยออกไม้ให้ทุกคนได้ยินหรอก
1: ครับ
0: ถ้าเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะเขาก็มีที่ทางที่เขาจะคุยสื่อสารมาถึงนายกมาถึงรัฐมนตรีได้อยู่แล้วล่ะ
1: ครับ
0: แต่เพียงว่าอันนี้ก็เป็นเวทีเหมือนกับรวมน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
1: พอสื่อสารออกไปความเชื่อมั่นของคนไทยแสดงก็รัฐบาลก็ฟังเอกชนเดี๋ยวเศรษฐกิจของเราจะเดินหน้าปากท้องของเราจะดีขึ้นอย่างนั้นเหรอ
0: จะรวยกันไม่ไหวแล้วล่ะมานี่ก็รวยทุกคน
1: ครับครับ
0: ใช่ไหมเห็นว่าเลี้ยงอาหารด้วยนะสองทุ่มเนี่ย
1: นายก
0: จบรายการเราก็จะเลี้ยงข้าวด้วยใช่ไหม
1: ครับครับใช่ครับนายกบอกแล้วนะครับเสนอเต็มที่นะครับผมขอให้ทุกท่านหารือกันวงนี้ให้เต็มที่ถ้ายังไม่หนำใจเดี๋ยวเราจะไปทานข้าวกันเย็นวันนี้นะฮะขออนุญาตรัฐบาลเป็นเจ้ามือเป็นเจ้าภาพในการร่วมรับประทานอาหารเย็นกับนักธุรกิจชั้นนำนะก็เดี๋ยวจะให้น้องๆเนี่ยฮะที่เขาเรียนสายอาหารมาเนี่ยทำเลี้ยง
0: เดี๋ยวรูปแบบการจัดเลี้ยงเขาจะเป็นไงไม่รู้แต่ไอ้นี่ลักษณะที่ห้องที่เปิดมานี่มันคงไม่เลี้ยงกันห้องนี้มั้ง
1: คงจะ
0: คงจัดอีกที่หนึ่งนะ
1: คงจะจัดอีกที่หนึ่งครับ
0: อันนี้ก็เป็นห้องไว้พูดคุยกันนะ
1: ครับ
0: ก็คงจะพูดกันได้คนละนิดคนละหน่อยอ่ะ
1: ครับ
0: พูดมากก็ไม่ได้พูดมากเวลาก็จะไม่พอวนเวียนกันไป
1: 17 นาฬิกาถึง20 นาฬิกา30 นาทีมันกี่ชั่วโมงเนี่ย3-4 ชั่วโมงเท่านั้นเองแล้วก็ไปตั้งโอ้โหตั้ง30 กว่าท่านน่ะนะครับคนละเท่าไหร่ฮะลองฐานหารเฉลี่ยดูสิครับ
0: คนได้ไม่กี่นาทีนะ
1: ครับ
0: ไม่ได้จะครบทุกคนหรือเปล่าของ CP มาทั้ง2 คนนี่เจ้าสัวธนินกับลูกชาย
1: สุภชัยครับ
0: สุภชัย
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็เดี๋ยวดูผลสำลิดนะฮะว่าจะออกมายังไงนะฮะแล้วก็น่าจะมีการแถลงข่าวไหมไม่น่าจะมีนะครับก็คงจะไปรอสัมภาษณ์ท่านนายกอะฮะว่าผลการรับฟังเป็นยังไงแล้วก็นายกจะนำไปปฏิบัติหรือว่าจะสานต่อ
0: ก็นายกก็อาจจะมาให้ข่าวกับนักข่าวนิดหน่อยใช่ไหม
1: ครับ
0: จะได้เผื่อมีประเด็นอะไรเอาไปรายงานได้บ้าง
1: ครับ
0: นะฮะกทม.สรุปว่าจะส่งคุณอนุชานะ
1: พรรคประชาธิปัตย์ฮะ
0: พรรคประชาประธานโทษประธานโทษเมื่อสักครู่ที่ผมว่าพรรคอะไรนะ
1: กทม
0: อ๋อเนี่ยที่จะส่งพรรคประชาธิปัตย์ที่จะส่งกทมส่งผู้ว่ากทมเนี่ยจะส่งคุณอนุชานะ
1: ครับ
0: พรุ่งนี้เปิดตัวใช่ไหม
1: พรุ่งนี้เปิดต
0: ั
1: วอย่างเป็นทางการ
0: แต่ว่ามีรายงานข่าวล่าสุดว่าตกลงประชาธิปัตย์ฟันธงละ
1: ครับ
0: จะเป็นคุณอนุชาบูรพชัยศรีนะซึ่งความเกี่ยวพันกับกทม.เนี่ย1เคยเป็นส.ส.อยู่ 2-3 สมัยในนามพรรคประชาธิปัตย
1: ์ครับ
0: ในกรุงเทพเนี่ยนะ
1: ครับ
0: 2เคยมีพ่อตาเป็นผู้ว่ากทม.มาแล้ว
1: คุณดร.กฤษดา
0: ร้อยเอกกฤษดา
1: วงศ์
0: ราชวิทยา
1: ครับ
0: ครับนั่นน่ะคุณอนุชาเค้าเป็นลูกเขย
1: ครับ
0: คุณอนุชาบุรพชัยศรีคุณเจมส์นี่เขาเป็นลูกเขยคุณกฤษดาก็คนกทม.ก็รู้จักยังน่าจะยังคนที่ยังรับรายการอยู่ทันสมัยคุณกฤษดาก็ยังน่าจะพอมีบ้าง
1: ครับ
0: แต่ตอนนั้นน่าจะเป็นเด็กๆอ่ะ
1: ฮะ
0: ยังรับรายการเป็นระดับเด็กๆอยู
1: ่ก็

0: ในส่วนของพรรคประชาชนก็ลงตัวแล้วนะฮะเห็นวันก่อนก็ขึ้นรถหาเสียง
1: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: มหานครโรคทิพย
1: ์โดยสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์และจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์
2: ค่ะมหานครรอบทิศมาแล้วนะคะมหานครรอบทิศมาในช่วงนี้ค่ะอยู่กับดีเจกล้วยจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์ค่ะ
3: และผมดีเจบอยสมศักดิ์ประพัฒน์ครับผู้ดูฟังครับ
2: ค่ะก็มหานครรอบทิศของเรานะคะก็จะออกอากาศไปยังสถานีต่างจังหวัดทั่วประเทศเลยนะคะผ่านทางวิทยุสมทเครือข่ายนะคะทั่วประเทศโดยรับสัญญาจากคลื่น95ของเราอยู่ที่ไหนการทักทายกันมาได้นะคะที่เพจ Facebook LTM FM 95นะคะคุณอาเกนบอกฝันเห็นบอยก็บอกฝันเห็นคนท้องแก่คุณสมหวังสวัสดีค่ะคุณสาธิตบอกดีเจกินข้าวเลี้ยงยังค่ะคุณอเมซอนเสียบอลและเจ๊จันบอกชลบุรีฝนไม่ตกร้อนแดดเปรี้ยงๆเลยคุณบุญเรือนคุณโอ๋คุณลำพึงคุณจรูนคุณวิเชียนคุณแก้วมณีคุณธนากรคุณวันชัยคุณนางหนูวันคุณลุงต่อยคุณประเทืองนะคะคุณลาลัชรัชนีรัชนีใช่ไหม
3: รัช
2: น
3: ี
2: คุณรัชนีก่อน
3: สวัสดีทุกท่านเน
2: า
3: ะ
2: ค่ะคุณพี่ทุกท่านสวัสดีมากคุณโสภาค่ะ
0: มหานครรอบทิศอันดับ10
2: อันดับ10นะคะไปดูเรื่องนี้กันก่อนนะคะที่หลายก่อนหน้านี้มีการพูดกันเยอะเรื่องของอะไรนะโครงการแลนด์บีชใช่ไหมคะแลนด์บีชก็ได้วันนี้ก็เป็นที่แน่นอนแล้วว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนายกอนุทินบอกว่าจะมีการตั้งคณะกรรมการศึกษาแลนด์บีชขึ้นมาวันนี้เขาก็มีการประชุมคณะกรรมการศึกษาแลนด์บีชแล้วก็มีการตั้งอนุกรรมการอีก3ชุดค่ะอีก3ชุดนี้จะศึกษาให้ทันกรอบภายใน90วันตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรีนะคะ3ชุดนี้นะคะมีอะไรบ้างนะคะก็ประกอบไปด้วยคณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนโครงการแลนด์บีชนะคะโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชนแล้วก็นักวิชาการเข้าร่วมด้วย2คณะอนุกรรมการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมโดยมีปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานนะคะแล้วก็ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็ผู้แทนหน่วยงานเป็นกรรมการแล้วก็3คณะอนุกรรมการพิจารณาและขับเคลื่อนกระบวนการมีส่วนร่วมแล้วก็การสื่อสารสาธารณะโดยมีปลัดกระทรวงคมนาคมเป็นประธานค่ะก็จะมีการเปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนรับทราบรวมถึงการปรึกษาเชิงสาธารณะนะคะโดยพิจารณาทั้งข้อกังวลรวมถึงนำความห่วงใยในพื้นที่มาร่วมประกอบการพิจารณาด้วยนะคะอนุกรรมการทั้ง3คณะจะรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการศึกษาชุดใหญ่เพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไปในเดือนมิถุนายนแล้วก็จะรับฟังเสียงนักวิชาการรวมถึง NGO ด้วยหรือเปล่าเนี่ยทางเลขาธิการสภาพัฒน์คุณดนุชาซึ่งเป็นอนุกรรมการของคณะกรรมการศึกษาใหญ่บอกว่าจะต้องนำมาประกอบการพิจารณาด้วยนะคะก็ยืนยันว่าจะมีการนำเรื่องเศรษฐกิจแล้วก็ภูมิรัฐศาสตร์มาประกอบการพิจารณาด้วยนะคะแต่ก็ต้องดูว่าการศึกษาในอดีตกับปัจจุบันนั้นมีความเปลี่ยนแปลงอย่างไรค่ะก็จะเอามารวมกันทุกด้านเลยนะคะเดี๋ยวรอดูค่ะไม่เกิน90วัน
0: มหานครรอบทิศอันดับ9
3: คุณฟัง5อันดับ9มาดูเดี๋ยวก่อนนะผมกำลังดูเรื่องนี้นี่มาลัยขออภัยนี่ดีกว่าไม่ถูกใจข่าว
2: ไม่ถูกใจข่าวเปลี่ยนครับเปลี่ยน
3: ไม่ถูกใจข่าวขอขยับนิดนึงดีๆป่ะเรื่องนี้ดีกว่าไปดูที่ข่าวสดออนไลน์ขอบคุณข่าวสดนะครับก็พูดถึงเรื่องของการบุกจับอดีตปลัดอำเภอเชียงดาวนั้นมันจะเกี่ยวกับตัว
2: หมิงไหมหมิงแง่คนที่
3: หมิงสัน
2: หมิงสัน
3: ถูกไหมฮะ
2: ค่ะ
3: ทำไมข่าวผมมีปัญหาหรือกล่วย

0: แอคซิเดนต์เลยอ่ะมันกดไม่ขึ้นนะคุณฟัง
1: กดไม่ขึ้นกดไม่ขึ้นใช่ไหมก็ข่าว
0: แป๊บเดียวมันเด้ง
1: ข่าวที่ว่าเนี่ยก็เป็นเรื่องของการบุกรวบปลัดอาวุโสที่มีส่วนนะคะในการช่วยอาติซีโฟเนี่ยคนคือหมิงซันนี่แหละหมิงซันนะวันนี้ทาง
0: ฮะขออนุญาตต่อนะพี่กล้วยนะ
1: ต่อทางบิ๊กเต่าใช่ไหม
0: วันนี้นายเจเสพนะฮะไทยเสพรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็แถลงผลปฏิบัติการเขาเรียกว่าปฏิบัติการเผยเงามังกรนั่นแน่ชื่อซะนะเผยเงามังกรหลังจากคณะทำงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนโอ้โหของกรมการปกครองร่วมกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางหรือว่า CIB ปปช.ปปท.และกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ไปบูรณาการบุกจับอดีตปลัดอำเภอเชียงดาวซึ่งจัดทำรายละเอียดทะเบียนเพชรให้นายหมิงเฉินซันผู้ครอบครองอาวุธสงครามและก็ระเบิดที่สำนักงานปปช.ภาค5อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นี่เป็นความคืบหน้าล่าสุดก็จำได้ที่นี่เคยบุกจับกันก่อนหน้านี้ไหมพี่กล้วย
1: ที่
0: เชียงดาวเนี่ยผมจำได้บิ๊กเต๋าเคยให้สัมภาษณ์เรื่องนี้นะ
1: ค่ะ
0: ซึ่งตอนนั้นก็ลักษณะเดียวกันเลยค่ะสวมลายชื่อเข้าไปเดี๋ยวรอดูกันว่ามันจะเป็นกรณีที่ต่อเนื่องกันไหมตั้งแต่ครั้งนั้น
1: ใช่เขาบอกเป็นกระบวนการที่ใหญ่มาก
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
1: อันดับ8ก็นี่แหละค่ะอย่างกรณีนี้นะคะคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็พูดถึงการจับกลุ่มอดีตนะคนที่เป็นอดีตปลัดอำเภอเชียงดาวนี่แหละที่มีการออกทุจริตออกใบสีชมพูให้กับนายหมิงเฉินซันผู้ต้องหาคนจีนที่ถูกจับแล้วมีอาวุธสงครามเนี่ยโดยคุณอนุทินบอกว่าจะมีการไล่จับแล้วก็ขยายผลต่อไปเรื่อยๆเพราะเป็นกระบวนการที่ใหญ่มากซึ่งในอำเภอที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยก็ถูกคำสั่งให้ออกจากพื้นที่ไปก่อนหน้านี้แล้วถ้าเรื่องนี้ไปถึงใครก็โดนหมดเลยตอนนี้เนี่ยขอให้ประชาชนมั่นใจได้เลยว่ารัฐบาลของตนเนี่ยไม่เล่นเรื่องนี้เคลียร์ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบุกรุกที่ดินเรื่องยาเสพติดเรื่องบ่อนการพนันการทำความผิดใดๆทั้งการฟอกเงินสแกมเมอร์ตนก็จะได้แสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ชัดว่ารัฐบาลชุดนี้เราไม่มีการประนีประนอมและไม่เป็นมิตรกับพวกที่ทำความผิดนะคะโดยเราได้รับความร่วมมืออย่างดีเลยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและก็ผู้ที่ทำงานก็รู้สึกแฮปปี้ที่รัฐบาลให้อิสระในการทำงานนะคะจึงมีการจับแล้วก็ดำเนินคดีเป็นจำนวนมากนับตั้งแต่ตนเข้ามาเป็นรัฐบาลเนี่ยนะคะเมื่อถามว่าแล้วกระบวนการนี้มีขนาดใหญ่หรือเปล่านะคะนายกรัฐมนตรีก็ตอบเพียงแต่ว่ามันยังไม่จบและไม่ได้จบแค่นี้ด้วยนะคะก็จะใช้กลไกทั้งของกรมการปกครองทั้งปปง.ทั้งในการตรวจสอบเส้นทางการเงินของนายอำเภอนี่พูดถึงที่สุราษฎร์ธานีแล้วก็ภูเก็ตที่มีการบุกรุกที่ดินสาธารณะนะคะแล้วก็ถามว่าผู้ที่ทำความผิดเนี่ยเป็นคนที่รู้จักบ้างหรือเปล่านะคะนายกก็ย้ำว่าตนใช้หลักปิดชื่อถือพฤติกรรมเพราะเดี๋ยวนี้เราทุกคนมีรุ่นมีหลักสูตรเยอะแยะไปหมดหากดูชื่อไว้ก่อนก็อึดอัดใจตัวเองดังนั้นสิ่งที่รัฐบาลชุดนี้ได้ทำคือทำได้คือให้ฝ่ายปฏิบัติทำไปเลยเจอกันอีกทีก็คือตอนแจ้งข้อกล่าวหาแล้วซึ่งก็จะไปอยู่ในจุดที่ทำอะไรไม่ได้แล้วนะคะเมื่อถามว่าจะถือว่าเป็นการล้างบางข้าราชการสีเทาในยุคนี้หรือเปล่านะคะนายกรัฐมนตรีก็กล่าวว่าคำว่ากวาดล้างต้องทำอยู่แล้วไม่ใช่แค่ยุคนี้แล้วก็ย้ำว่าเราจะกวาดล้างพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
0: คุณผู้ฟังฮะมีหนุ่มน้อยตัดเพาะจากเศรษฐินีส่งคนล้มละลายส่งเงินให้แม่เก็บช็อก8ล้านไม่เหลือสักบาทมันเป็นยังไงฮะพ่อหนุ่มผีน้อยท่านนี้ก็มีคุณผู้ชายท่านหนึ่งโพสต์ระบายลงในกลุ่มชีวิตคนล้มละลายส่งเงินเข้าบัญชีแม่ทุกเดือนประมาณ 7-8 ล้านสุดท้ายไม่เหลือสักบาทเมื่อว่าปี53เนี่ยไปทำงานที่ญี่ปุ่นไปเป็นผีน้อยเพราะว่ามีน้าเนี่ยทำประมงหยุดก่อนหน้านั้นแล้วไปกับแฟนได้เงินก็ส่งมา 7-8 ล้านบาทส่งเข้าบัญชีแม่ตั้งแต่ปี2561น้าขอกลับไทยเพราะเจ็บหลังร่างกายไม่ไหวเหลือตัวเขากับแฟนเจ้านายญี่ปุ่นดีมากไม่กดขี่ให้เขาบอกว่าไม่กดขี่แล้วก็ให้โอนเงินเนี่ยให้แม่ทุกเดือนด้วยเพราะถ้าโอนเข้าบัญชีตัวเองเนี่ยก็จะเช็คไม่ได้เพราะอยู่ต่างประเทศ1-2 ปีก่อนหน้านี้ร่างกาย

กายของเจ้าตัวเขาไม่ไหวเหมือนกันเจ็บหลังเจ็บเข่าเจ็บหลังเจ็บเข่าสาเหตุเพราะว่าทำงานขนของหนักจนตัวเขากับแฟนเนี่ยปรึกษาเรื่องแต่งงานกันเพราะว่าอายุ35 36แล้วทั้งคู่แล้วก็เงินแต่ละฝ่ายถ้ารวมกันก็15

0: มีอะไรแน่ๆเพราะกลับมาไทยก็เป็นอย่างที่คิดจริงๆเพราะว่าเงินของแม่นั้นหมดบัญชีแฟนรู้แฟนผมขอเลิกเลยนะ ขอเลิกแล้วกลับบ้านไปตัวเขาเองก็ขึ้นรถไปส่งแฟนถึงบ้านไปคุยกับแม่แฟนแล้วก็ขอโทษฝ่ายแม่แฟนแล้วก็เดินทางกลับมาร้องไห้ตลอดทางเขาบอกว่าไม่รู้เป็นเวรกรรมอะไรจากคนรวยๆกลายเป็นล้มละลายผมถึงบ้านปิดบ้านเคลียร์กับแม่เลย 2-3 วันต่อมามีแก๊งทวงหนี้มาทวงเงินสงสัยรู้ว่าลูกกลับมาจากไทยผมก็จ่ายไปสักพักนายทุนเรียกไปคุยเรื่องจำนองบ้านผมคิดละแย่แล้วงานนี้ไม่มีเงินพอจะเคลียร์ให้ผมกลับบ้านผมทะเลาะกับแม่แม่บอกว่าถ้าพูดเรื่องนี้อีกจะไปถูกคอตายกระโดดน้ำตายผมขนเสื้อผ้าไปอยู่กับน้าผมที่ญี่ปุ่นด้วยกัน1เดือนผ่านมาแม่ผมมาตามให้ไปทำงานใช้หนี้ให้แกถ้าไม่ไปแกจะผูกคอกระโดดน้ำสุดเดิมสุดท้ายผมก็ไม่โกรธไม่โทษแฟนผมที่ขอเลิกนะผมเข้าใจคบกันมา 16-17 ปีตั้งแต่ทำงานโรงงานวางแผนอนาคตด้วยกันมาตลอดแล้วก็ที่ฮะเขาก็ตัดพ้อเรื่องที่ส่งเงินมา 7-8 ล้านแม่เอาไปใช้จนหมดแถมจะเป็นหนี้แล้วก็เอาบ้านจำนองต้องมาชดใช้หนี้เรื่องบ้านแทนแม่อีกโอ้คุณผู้ฟังฮะฟังเป็นอุทาหรณ์แล้วเรื่องแบบนี้
1: มหานครรอบทิศอันดับ6
2: นะคะกลับไปแล้วนะคะสำหรับโดนัลด์ทรัมป์นะคะมาเยือนจีน3วันนะคะวันนี้ก็เดินทางกลับโดยเครื่องบินประจำตำแหน่ง Air Force 1นะคะจากการท่าอากาศยานนานาชาติกรุงปักกิ่งนะคะของวันนี้กลับไปเรียบร้อยแล้วนะคะใน3วันนั้นได้อะไรไปบ้างนะคะเป็นการเยือนจีนพบปะกันห่างกันเนี่ย9 ปีนี่เยอะเหมือนกันนะก็บอกการเยือนจีนของทรัมป์ในครั้งนี้มีความสำคัญมากเลยนะคะเพราะว่ามีเป้าหมายเพื่อแสวงหาผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมในการกอบกู้คะแนนนิยมที่ลดลงของตัวเองนะก่อนที่จะมีการเลือกตั้งกลางเทอมในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะเขาบอกว่าผู้นำสหรัฐเนี่ยได้รับการตอบรับอย่างสมเกียรติจากรัฐบาลจีนถึงขั้นทรัมป์ออกปากชมอย่างต่อเนื่องแล้วก็ผู้นำสหรัฐยืนยันว่าการพบกันครั้งนี้บรรลุข้อตกลงทางธุรกิจมากมายเลยแล้วก็รวมถึงข้อผูกพันจากฝั่งจีนด้วยบอกว่าจีนเนี่ยจะสั่งซื้อเครื่องบินบริษัทโบอิ้งจำกัด200ลำแม้หลายฝ่ายมองว่ามันน้อยกว่าที่คาดการไว้แล้วก็น้อยกว่าที่ครั้งที่แล้วที่ซื้อ300ลำนะคะแล้วก็จีนก็บอกว่าจะเพิ่มการซื้อน้ำมันจากสหรัฐด้วยนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยในการผลลัพธ์ที่ชัดเจนแตกต่างกันอย่างชัดเจนในครั้งนี้ก็คือสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่เสื่อมถอยลงระหว่างสหรัฐกับจีนในช่วงทศวรรษที่ผ่านมานะคะโดยหลังจากสงครามการค้า2ครั้งที่เปิดฉากโดยทรัมป์เนี่ยเศรษฐกิจของจีนพยายามพึ่งพาอเมริกาน้อยลงนับจากนั้นมาส่งผลให้จีนเป็นฝ่ายได้เปรียบในการเจรจาครั้งนี้ค่ะขณะเดียวกันเนี่ยความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์กลายเป็นปัจจัยลบที่กดดันการลงทุนแล้วก็การค้าทวิภาคีค่ะโดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจที่อ่อนไหวอย่างภาคเทคโนโลยีนะคะขณะที่กระทรวงการต่างประเทศของจีนออกแถลงการเกี่ยวกับสงครามในอิหร่านนะคะซึ่งสหรัฐเป็นฝ่ายเปิดฉากว่าไม่ควรเกิดแต่แรกแล้วก็ย้ำความสำคัญของการเจรจาค่ะ
1: มหานครรอบทิศ
3: โดยสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์และจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
4: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
5: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
4: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
5: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวด้วยคนดี

0: การผ่าตัดจะไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวลอีกต่อไปลดความเจ็บปวดเน้นความปลอดภัยฟื้นตัวเร็วขึ้นให้วันเดย์เซอร์เจอรี่หรือ ODS จากสำนักงานประกันสังคมดูแลคุณด้วยสิทธิประโยชน์นวัตกรรมทางการแพทย์การให้บริการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับเพิ่มความสะดวกให้ผู้ประกันตนให้การรักษาครอบคลุมยกตัวอย่างเช่นโรคลิ้นสีดวงทวารต้อเนื้อติ่งเนื้องอกลำไส้ใหญ่ภาวะเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอดโรคไส้เลื่อนขาหนีบเข้ารักษาในสถานพยาบาลทั้งสิ้น216แห่งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506กด1โทรฟรี24ชั่วโมง
1: April

0: ร้อน
1: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV 514แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: มหานครรอบทิศ
4: โดยสมศักดิ์อยู่ประพัฒและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒ
5: มหานครรอบทิศอันดับ5
6: คุณผู้ฟังฮะอันดับ5วันนี้ทางคุณจินดาศรีสุพัฒน์พัฒน์พงศ์ผู้อำนวยการส่วนจัดการอุทยานแห่งชาติทางทะเลกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็ออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่าจากการสำรวจพฤติกรรมทางธรรมชาติของฉลามครีบดำพบว่าช่วงต้นเดือนพฤษภาคมที่อ่าวมาหยายังคงเป็นแหล่งอาศัยสำคัญมีความหนาแน่นของฉลามครีบดำในระดับสูงจากการบินสำรวจด้วยโดรนเนี่ยตลอดระยะเวลา7วันพบว่าช่วงเช้ามืดเป็นช่วงที่ฉลามคึกคักสุดมีค่าเฉลี่ยสูงถึง120ตัวและนับได้ถึง140ตัววันที่3พฤษภาคมถือว่าเป็นสถิติสูงที่สุดของการสำรวจแล้วก็เจอพฤติกรรมที่น่าสนใจคือการรวมกลุ่มของฉลามครีบดำตัวเต็มวัยอายุประมาณสัก20ถึง50ปีที่ว่ายน้ำเข้าใกล้ชายฝั่งเพื่อไล่ล่าเหยื่อในช่วงที่ไร้การรบกวนจากกิจกรรมการท่องเที่ยวของมนุษย์การติดตามด้วยกล้องวิดีโอใต้น้ำเนี่ยพบฉลามวัยอ่อนมีจำนวนเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วง3ถึง4เดือนก่อนหน้านี้โดยพบฉลามวัยอ่อนเนี่ยถึง11ตัวนอกจากนี้จากการเฝ้าสังเกตบริเวณหน้าหาดยังพบฉลามแรกเกิดขนาดเล็กกว่า30ซมอีก 4-5 ตัวว่ายหากินในระดับน้ำลึกแค่ข้อเท้าคืออยู่น้ำตื้นแต่เห็นว่าอ่าวมาหยายังคงเป็นพื้นที่หรือว่าเป็นแหล่งอนุบาลลูกฉลามตามธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพนี่โอ้มันหน้าตามันแปลกแต่ว่าครีบสีดำคุณฟังฮะหน้าเหมือนฉลามทั่วไปแต่ว่ามีครีบดำเป็นจุดสังเกต
5: มหานครรอบทิศอันดับ4
7: อันดับ4นะคะไปดูที่จังหวัดตรังกันบ้างนะคะเขามีเรียกว่าประติมากรรมปูนปั้นที่ว่าเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดตรังเนี่ยก็เขาบอกว่าโอ้มันพังถล่มลงมาซึ่งเป็นประติมากรรมปูดำปั้นตั้งอยู่ที่4แยกควนปริงตำบลควนปริงอำเภอเมืองจังหวัดตรังนะคะก็เกิดพังถล่มลงมาบางส่วนดีนะที่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ค่ะก็เมื่อไปตรวจสอบก็พบว่ามีส่วนก้ามปูที่ยื่นเป็นการปั้นปูด้วยปูนปั้นเนี่ยแล้วก็มีโครงเหล็กอยู่ข้างในนะเมื่อไปดูแล้วเนี่ยปรากฏว่าส่วนก้ามปูที่ยื่นออกมาจากลำตัวเนี่ยหักพังลงมากองอยู่ที่พื้นด้านล่างค่ะภายในโครงสร้างเนี่ยปรากฏเหล็กกล่องแล้วก็วัสดุโครงสร้างบางส่วนที่มีสภาพเป็นสนิมแล้วก็จุดเชื่อมต่อหลายจุดก็เกิดการชำรุดนะคะขณะที่ชั้นปูนภายนอกมีรอยแตกร้าวแล้วก็หลุดร่วงค่ะทำให้เกิดวิพากษ์วิจารณ์กันในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับสภาพการดูแลรักษาค่ะแล้วก็บริเวณใกล้เคียงกันก็จะมีประติมากรรมต้นโกงกลางนะคะซึ่งแม้ยังไม่พบ

0: ความเสียหายด้านโครงสร้างแต่ก็มีสภาพชำรุดทรุดโทรมมากเลยว่ามันเหมือนกับขาดการบำรุงรักษาอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะเขาบอกว่าประติมากรรมปูดำปั้นเนี่ยแล้วก็ประติมากรรมต้นโครงการเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดตรังที่ทำตั้งแต่ปี2560นะคะงบประมาณเนี่ยก็ถึง100เยอะเหมือนกันเขาบอกนะคะแล้วก็ไปดูคุณชัยวุฒิสวัสดิลักษณ์นะคะซึ่งเป็นประธานชมรมตรังต้านโกงนะคะก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยภาคประชาชนเคยตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับความเหมาะสมแล้วก็ความคุ้มค่าของงบประมาณในการที่จะก่อสร้างประติมากรรมดังกล่าวนี้แล้วเพราะว่าจะต้องมีการดูแลบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่องนะเพื่อยืดอายุการใช้งานของประติมากรรมค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้ก็สะท้อนถึงความจำเป็นในการตรวจสอบสภาพโครงสร้างแล้วก็วางแผนบำรุงรักษาอย่างจริงจังเพื่อความปลอดภัยของประชาชนแล้วก็ใช้งบประมาณในภาครัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะ
1: มหานครรอบทิศอันดับ3
2: คุณผู้ฟังฮะช่วงเย็นที่ผ่านมาที่ทำเนียบรัฐบาลประมาณ5 โมงเย็นคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมหารือร่วมระหว่างรัฐบาลกับภาคเอกชนถึงแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศแบบภาคธุรกิจและกลุ่มอุตสาหกรรมสำคัญโดยมีรัฐมนตรีร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกันนะครับทั้งนี้คุณธนินทร์เจรวนนท์ประธานอาวุโสบริษัทเครือเจริญพกพันธ์นายเวทิตโชควัฒนากรรมการผู้อำนวยการบริษัทสหพัฒนพิบูลจำกัดมหาชนก็ทั้งสองท่านนั่งขนาบข้างนายกรัฐมนตรีรวมถึงคุณสารัตน์รัตนาวดีประธานเจ้าที่บริษัทก้าวดีเวลลอปเมนต์จำกัดนะฮะแล้วก็คุณอัยวัฒน์ศรีวัฒนประภาผู้บริหารบริษัทคิงพาวเวอร์คอร์ปอเรชั่นจำกัดโดยท่านนายกบอกว่าวันนี้เนี่ยต้องกล่าวคำว่ายินดีต้อนรับผู้ประกอบการภาคเอกชนทุกท่านที่ให้เกียรติรัฐบาลได้มาพบกับท่านในวันนี้หัวข้อคือการพูดคุยรับฟังโดยรัฐบาลเนี่ยฉะนั้นจากนี้ไปเนี่ยก็พูดจบก็จะเหลือแต่ท่านที่เหลือที่เชิญมาเนี่ยพูดเพื่อนำไปเป็นบทสรุปที่จะทำให้ทุกอย่างเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการพบปะพูดคุยกันในวันนี้ซึ่งทางรัฐบาลถือว่าเป็นผู้ที่จะต้องขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศร่วมกับทางรัฐบาลคือทั้งเอกชนรัฐบาลเนี่ยต้องไปด้วยกันแล้วก็ต่างคนต่างไปเนี่ยมันไม่ได้มันไม่สำเร็จนะฮะเป้าหมายวันนี้คือรัฐบาลเนี่ยต้องการรับฟังความคิดเห็นของทุกคนเพื่อทำให้เราสามารถส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการภาคเอกชนให้สามารถแข่งขันได้เป็นความสามารถก็ถือว่าเป็นนโยบายที่ดีเน
0: า
2: ะ
0: รัฐบาลเขาจัดบอกว่าเป็นจัดให้ผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังก็จะได้ดูว่าภาคธุรกิจเห็นว่ามีอะไรที่เป็นอุปสรรคด้านกฎระเบียบไหมจะให้ลดขั้นตอนอะไรหรือเปล่าเพื่อให้การอุตสาหกรรมการเศรษฐกิจบ้านเราเนี่ยมีขีดความสามารถแข่งขันเทียบได้กับโลกได้โลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะทั้งการเงินเทคโนโลยีแล้วก็สิ่งแวดล้อมด้วยก็เดี๋ยวรอดูเพราะว่านี่ก็เพิ่งจะผ่านไปน่าจะชั่วโมงหนึ่งมั้งเนาะตอนนี้ก็กำลังอาจจะคุยกันอยู่ว่าเชิญมาเยอะนี่นักธุรกิจแถวหน้าทั้งนั้นเลยต้อง34 ท่าน
1: มหานครรอบทิศอันดับ2
0: โอ้ยอันดับ2เคยกินเกี๊ยวไหมเกี๊ยวปลาเนี่ยนี่เขามีเกี๊ยวปลาทิชชู่ด้วยนะบอยเกี๊ยวปลาทิชชู่เนี่ยก็คนไปกินเกี๊ยวปลาทิชชู่ที่ตลาดริมบึงแก่นนครเขตเทศบาลนครขอนแก่นไปซื้อเกี๊ยวปลามากลับมาที่บ้านปรากฏว่าในเกี๊ยวนี่มีกระดาษทิชชู่อยู่ข้างในเลยอ่ะแล้วก็เลยโพสต์เลยว่าทำไมเกี๊ยวปลาเนี่ยเป็นกระดาษทิชชู่ก็เลยมีการวิพากษ์วิจารณ์แล้วได้ข่าวว่าคุณสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็สั่งให้มีการตรวจสอบในเรื่องนี้แล้วค่ะแต่ว่าล่าสุดเลยเนี่ยนะคะนางสาวนุชรีวันดอดีเลิศซึ่งเป็นรองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นเนี่ยก็บอกว่าเทศบาลนครขอนแก่นทราบเรื่องแล้วแล้วก็ได้สั่งการให้มีการตรวจสอบทันทีโดยให้คณะกรรมการตลาดริมบึงแก่นนครตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าร้านที่เกี่ยวข้องน่าจะเป็นรถจักรยานยนต์เลขขายลูกชิ้นแล้วก็เกี๊ยวปลาไม่ใช่ผู้ค้าประจำในตลาด ก็เหมือนเป็นรถเล่เข้ามามันไม่ใช่แบบผู้ค้าที่เป็นเจ้าประจำในตลาดนะทางรองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นเนี่ยบอกว่าผู้ค้าที่เข้ามาจำหน่ายสินค้า

0: บริเวณตลาดริมเมืองแก่นนครแบ่งเป็น2กลุ่มหลักคือกลุ่มผู้ค้าที่ลงทะเบียนถูกต้องกับเทศบาลแล้วก็กลุ่มผู้ค้า Walk-in ที่เข้ามาตามระบบที่กำหนดแต่กรณีเกิดขึ้นเพราะว่าเป็นรถเร่เข้ามาขายของซึ่งไม่ได้อยู่ในทั้ง2กลุ่มนี้เลยตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าเป็นผู้ค้ารายใดนะคะส่วนสิ่งที่พบในเกี๊ยวปลานี้จะเป็นกระดาษที่ชูจริงหรือไม่ก็ยังต้องมีการตรวจสอบยืนยันอีกครั้งหนึ่งแม้ว่าจากคลิปเนี่ยจะมองเห็นได้ว่าเป็นสิ่งคล้ายที่ชูก็ตามโดยวันนี้ในเทศบาลนครขอนแก่นจะร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นหรือว่าสสจ.ขอนแก่นลงพื้นที่ตรวจสอบข้อที่จริงเพิ่มเติมนะคะแล้วก็บอกอีกนะคะว่าปกติเทศบาลจะมีการตรวจสอบตลาดแล้วก็สถานประกอบการจำหน่ายอาหารในเขตเทศบาลนครขอนแก่นเป็นประจำทั้งตลาดสดตลาดชุมชนแล้วก็ร้านอาหารจำนวนมากกว่า 1,000 ร้านนะคะรวมพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกว่า35แห่งแล้วก็มีการตรวจอย่างน้อยปีละ1ครั้งเมื่อเกิดเหตุร้องเรียนเข้ามาก็มีการตรวจสอบทันทีนะคะเขามีการตรวจสอบเบื้องต้นแล้วว่ารถเร่ที่เข้ามาจำหน่ายเนี่ยอาจจะมาจากบริเวณวัดธาตุเนื่องจากในพื้นที่เนี่ยมีผู้ค้าหลากหลายกลุ่มเข้ามาขายสินค้าบริเวณนี้นะคะเดี๋ยวจะมีการเร่งติดตามผู้ค้ารายนี้คือรู้แล้วว่าเป็นผู้ค้ามาจากย่านไหนนะคะมาจากบริเวณวัดธาตุเนี่ยนะคะเดี๋ยวจะตามตัวมาแล้วก็มีโทษปรับเลยประมาณ 2,000 บาทนะคะแล้วก็อาจจะต้องผิดตามพระราชบัญญัติอาหารอีกนะคะก็มีโทษปรับสูงสุด 10,000 บาทค่ะเดี๋ยวดูนะคะว่าเขาจะตามพ่อค้าเร่รายนี้ได้หรือเปล่าแล้วก็เท่าที่ดูในคลิปบอกว่ามันก็เหมือนกระดาษทิชชู่แต่ว่าก็ต้องไปตรวจสอบให้ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นลงไปดูด้วยค่ะ
1: มหานครรอบทิศอันดับ1
2: คุณบังคับอันดับ1ไปดูเครื่องบินเล็กลำหนึ่งที่ลงจอดฉุกเฉินกลางมหาสมุทรแอตแลนติกนะครับก็เป็นกลางทะเลนอกชายฝั่งฟลอริดาของสหรัฐก่อนที่ผู้โดยสารนักบิน11ชีวิตจะได้รับการช่วยเหลืออย่างปาฏิหาริย์หลังต้องลอยคอบนแพชูชีพนานหลายชั่วโมงซึ่งนักบินเนี่ยเป็นชาวบาฮามัสบอกว่าตลอดเวลาเดินทางมา25ปีเนี่ยในการบินเขาไม่เคยเผชิญสถานการณ์เลวร้ายเช่นนี้มาก่อนตัวเหตุการณ์เกิดขึ้นระหว่างเที่ยวบินระยะสั้นประมาณ20นาทีจากเมืองหนึ่งเนี่ยมุ่งหน้าไปอีกเมืองหนึ่งนะของบาฮามัสระหว่างบินระบบต่างๆของเครื่องบินมันขัดข้องตั้งแต่ระบบนำทางระบบวิทยุสื่อสารจะไปถึงเครื่องยนต์ของหยุดทำงานนักบินบอกว่าเขาพยายามติดต่อกับหอบังคับการบินแล้วแต่ว่าไม่ได้รับการตอบกลับสุดท้ายก็ลงจอดฉุกเฉินโอ้ทั้งหมดก็อยู่ในแพชูชีพกว่า5ชั่วโมงแล้วก็ได้รับการช่วยเหลืออย่างปลอดภัยคุณผู้ฟังก็ถือว่าไม่บ่อยนักนะที่การลงจอดฉุกเฉินของเครื่องบินจะปลอดภัยแล้วก็ได้รับการช่วยเหลือขึ้นมาบนฝั่งได้นี่ถือว่าเป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นในต่างประเทศนะครับ
0: ค่ะแล้วก็หมดเวลาแล้วนะคะแล้วก็ในช่วงสุดสัปดาห์นี้อย่าลืมนะคะว่าใครอยู่พื้นที่ไหนมีฝนตกอะไรอย่างเงี้ยก็ระวังดูแลตัวเองด้วยอย่าไปอยู่กลางแจ้งนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยฝนฟ้าคะนองเยอะอยู่เหมือนกันค่ะขอมีความสุขในวันสุดหยุดสุดสัปดาห์นะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: มหานครรอบทิศ
3: โดยสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์และจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย

0: ะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา20นาฬิกา
4: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่15พฤษภาคมพุทธศักราช2569หน่วยงานต่างๆเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริ

กิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเวลา10นาฬิกาที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังบริษัทวิจิตรพันธ์ก่อสร้างจำกัดบริษัทเทพศิลาอุตสาหกรรมจำกัดบริษัทธรรมอารักษ์จำกัดสมาคมศิษย์เก่าและนักเรียนเก่าในเครือจตุรมิตรโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยโรงเรียนเทพศิรินทร์และโรงเรียนอัสสัมชัญบริษัทเอ็กซอนโมบิลจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์มาจากวัดระฆังโคสิตารามวัดปทุมวนารามวัดทุ่งสว่างจังหวัดศรีสะเกษวัดสุปัตวนารามจังหวัดอุบลราชธานีวัดพรหมมหาจุฬามุนีพรหมรังสีวัดสุวรรณวัดหุบเมยวัดกุติการามจังหวัดนครนายกและวัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีมีพระราชวชิระโมลีสมชายพุทธยาโนผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค14วัดระฆังโคสิตารามแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องศีลาธิกถาเวลา 14:30 นชมรมผู้สูงอายุอำเภอแกลงจังหวัดระยองสหกรณ์เครดิตยูเนียนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจำกัดบริษัทโตโยต้าแมทีเรียลแฮนลิ่งแวร์เฮาส์โซลูชั่นประเทศไทยจำกัดสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่และโรงแรมสิริปันนาวิลล่ารีสอร์ทแอนด์สปาเชียงใหม่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาจากวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาทวัดบ่อชะเนงวัดหัวดงวัดพระเหลาเทพนิมิตจังหวัดอำนาจเจริญวัดไพรสนศักดารามจังหวัดเพชรบูรณ์วัดชนะสงครามกรุงเทพมหานครวัดอ่างเสือดำวัดแปลงไผ่จังหวัดฉะเชิงเทราวัดประชาสรรค์วัดพระนางพญาแสงทองจังหวัดนครสวรรค์เวลา 17:00 นบริษัทสหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้งจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือสหพัฒน์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 นบริษัทสหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้งจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือสหพัฒน์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาทวันนี้มีประชาชนและคณะบุคคลจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆเช่นองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมรงค์จังหวัดกำแพงเพชรแกนนำเครือข่ายหมู่บ้านเทศบาลตำบลป่าคลอกจังหวัดภูเก็ตศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดยะลาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชาวไทยทั้งด้านส่งเสริมอาชีพตลอดจนศิลปวัฒนธรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติด้านการศึกษาและสังคมสงเคราะห์

0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: คยไหมแค่ลุกก็
1: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
1: โอ้ย
0: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ลาไปก่อนค่ะคุณผู้ฟังสวัสดีค่ะอ๋อยังไม่ใช่เพิ่งมานะคะเอาล่ะนะคะ3เพลงค่ะต้อนรับนะคะในช่วงของพิมพ์ดามหานครค่ำคืนนี้นะคะมากันแบบว่าสดใสแบ๊วๆน่ารักลูกอ่อนนะคะชอบแบบนี้จากหนามเตยถ้าไอ้บอกฮักจากกั้นตองทุ่งเงินและรบกวนเอ็นดูจากนิวคันทรีในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะ
1: ฮิตมาราธอน
0: มาแล้วพิมพ์ดามหานครต้อนรับคุณผู้ฟังค่ะเข้าสู่ MCOT Radio Network 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะคะวันนี้อยู่กับพิมพ์ดาวมหานครค่ะดูแลคุณผู้ฟังไปจนถึง4ทุ่มตรงเลยนะคะปกติเนี่ยช่วงนี้เฮียหมีจะมาเป็นประจำเลยใช่ไหมในวันศุกร์2ทุ่มนะคะเฮียหมีเนี่ยก็คือมาแทนน้องสายเนาะนะคะส่วนพิมพ์ดาก็มาแทนเฮียหมีที่มาแทนน้องสายอีกทีนึง งงไหมคุณผู้ฟังไม่งงนะคือเป็นช่วงที่ใครก็มาได้นั่นแหละนะคะอ่ะใครที่ตอนนี้กำลังฟังอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นทางวิทยุหรือว่าฟังผ่านเครือข่ายนะคะจานาเทียมลูกทุ่งมหานครซูเปอร์สเตชันเชื่อมโยงทั่วใจเชื่อมใจทั่วโลกนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network ทั้ง41สถานีนะคะก็สามารถนะคะขอเพลงเข้ามากันได้นะหลังไมค์ค่ะวันนี้อยู่กับแป้งโกะคนสวย022481366นะคะ

SMS เพิ่มเติมเพลงได้ค่ะที่เบอร์4689400นะคะช่องทางนี้นี่ก็จะเก็บรวบรวมนะคะนับคะแนนเพลงที่ขอมานะเพื่อที่จะเอาไปเข้าสู่มหานครชาร์ตด้วยนะคะคุณผู้ฟังรวมไปถึง Facebook Live ค่ะใครที่เข้ามาทางช่องทางนี้นะคะเราก็จะได้เจอกันทั้งภาพและเสียงและสามารถพูดคุยมอมอยทักทายกันด้วยกดไลค์ได้กดหัวใจส่งสติ๊กเกอร์รายงานตัวได้นะคะเมามอยได้นะช่องทางนี้หรือว่าจะส่งดาวได้นะคะเป็นกำลังใจให้กับทีมงานลูกทุ่งมหานครก็ได้เช่นเดียวกันเอาล่ะคุณผู้ฟังขาใครเข้ามาแล้วเตรียมตัวเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้ค่ะรถไฟมาแล้วนี่เลยนะคะเราจะเรียกคุณผู้ฟังขึ้นรถไฟกันแล้วค่ะเป็นรถไฟสายด่วนขบวนพิเศษในช่วงรอบดึกนะคะสวัสดีพี่โชคชัยสวัสดีพี่มโนทค่ะพี่เมตตาวิชัยรัตน์นะคะแล้วก็พี่จุ๊บแจงด้วยพี่กล้วยชูภัยนะคะพี่เอสุดหล่อค่ะนี่วันนี้เขามารอนะคะเขามารอตั้งแต่ต้นชั่วโมงนะคะเขาบอกว่าน้องพิมดาคนสวยพี่มาไม่ทันตั้งแต่รอบแรกนะคะอ่ะมารอบนี้ก็ยังทันเนาะพี่นิสานะคะเสียเปียกคนเดิมไงจะใครล่ะนะคะเสียบอกว่ามาทวงเพลงคนต้นทางนะคะเสียผ่านมาแล้ว2วันนี่ยังไม่มีใครเปิดเพลงให้เสียฟังอีกเหรอเนี่ยตายแล้วนะคะทำไมนะเนี่ยไม่เข้าใจเลยนะคะพี่แชมป์น้องแชมป์สีสุขนะคะพี่สมหมายสุภาษินะคะพี่ปุญญวัฒน์จากอุบลราชธานีนะคะแล้วก็ยังมีใครอีกนะคะพี่เอสุดหล่อนะทักทายไปแล้วพี่สาวอสมกระบี่ด้วยพี่หนูเพียรพกากุลนะคะพี่รุ่งบอกไปด้วยครับปุ้นปุ้นนะคะแล้วก็ยังมีน้องหนีดูปุ้นปุ้นนะคะแล้วก็มีใครอีกไหมนะคะน่าจะหมดแล้วคุณผู้ฟังเท่าที่เห็นนะตอนนี้มีประมาณนี้นะคะเพราะว่าตอนนี้คุณผู้ฟังกำลังค่อยๆพิมพ์เข้ามานะคะหรือว่าอาจจะพิมพ์เข้ามาแล้วแต่ข้อความมันยังไม่เด้งขึ้นมานะคะพี่พัชราสุขร้วนนะคะยายนาอาหารตำสั่งก็มาแล้วนะคะมีอีกไหมมีอีกไหมมาได้เรื่อยๆพี่ผมเองครับนะคะมาแล้วนะส่งหัวใจสีชมพูมาให้น้องแชมป์นะคะเรียกแล้วเรียบร้อยน้องแชมป์สีสุขนะคะพี่ไวๆไม่ใช่มาม่าบอกมาแล้วครับเหมือนกันนะคะมีอีกไหมคุณผู้ฟังมาได้เลยตอนนี้รถไฟจอดรออยู่นะคะเดี๋ยวรถไฟออกแล้วนี่ไม่ทันนะพี่บอลวีรายงานตัวนะคะไปตัดยางต่อละนะคะขอเพลงมาด้วยนะพี่บอลวีอุ้ยไม่ได้ทักทายกันหลายวันแล้วนะพี่บอลวีหายไปไหนมานะคะเอ๊ะหรือว่าเราเจอกันแต่ช่วงดึกๆใช่ปะนะคะพี่วิจิตจากจังหวัดพิจิตรด้วยนะคะคุณแม่รัตนาพี่สุรยุสมานคณีนะคะพี่วัฒนาด่านทองหลังด้วยนะคะมีใครอีกไหมคะพี่สุรยุเขาแซวมาเขาบอกว่าเสื้อตัวเดิมนะคะอ้าวก็ต้องเสื้อตัวเดิมก็มันวันเดิมวันเดียวกันนะคะพี่เออินทิราสวัสดีด้วยนะคะก็ยังใส่ชุดเดิมอยู่ยังไม่ได้กลับบ้านเลยนะคะจะเปลี่ยนที่ไหนล่ะทีนี้นะพี่เออินทิรานะทักทายกันแล้วเรียบร้อยมีอีกไหมคะมาอีกไหมพี่สุรีพลาเลิศนะคะแล้วก็มีพี่อนุภาพด้วยนะคะอ่ะทักทายกันมาได้เรื่อยๆนะรู้สึกว่าทางคอมเมนต์ตรงเนี้ยมันขึ้นช้าไปนิดนึงนะคะแต่ว่าก็ยังมองเห็นกันพอมองเห็นกันอยู่นะคะมีใครอีกไหมเดี๋ยวดูซิแป๊บหนึ่งมีคนเขาน่าจะพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาแหละแต่ยังมองไม่เห็นเพราะเห็นชื่ออยู่นะคะเสียเปียกคุณยายอรุณคนสวยนะคะพี่บ่าวโมดบางอ้อพี่ผมเองครับด้วยนะคะแล้วก็มีพี่อนุภาพด้วยบอกมาแล้วครับมาแล้วครับนะคะน่าจะหมดแล้วนะคุณผู้ฟังนะไม่รอแล้วละกันเนาะไปกันต่อดีไหมคะเนาะน่าจะครบแล้วนะคะช่วงค่ำๆจะมีประมาณนี้แหละนะคะมีไม่เยอะเท่าไหร่นะงั้นเอาอย่างนี้ไปก่อนนะคะรถไฟออกแล้วจ้านี่เลยนะคะโอ้หลังใหม่นี่ก็มากันเพียบแล้วนะคุณผู้ฟังค่ะพี่มนพไรเดอร์รังสิตด้วยสวัสดีค่ะนะคะเอาล่ะนะคะเดี๋ยวหลังจากจบเพลงนี้นะคะจะขอ1สายหน้าใหม่022481366ค่ะแป้งโกะคนสวยรอรับสายอยู่นะคะซึ่งตอนนี้ก็เริ่มมากันแล้วนะคุณผู้ฟังนะรีบๆโทรมาได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวคอมพิวเตอร์แรนดอมนะคะคอมพิวเตอร์โทรกลับไปนะสำหรับคนที่ทิ้งเบอร์โทรกลับเอาไว้นะคะสวัสดีพี่มาลัยด้วยนะคะแล้วก็พี่สมใจด้วยนะคะหลังจากจบเพลงนี้ค่ะคุณผู้ฟังนะคะน้องแป้งโกะคนสวยรอรับสายอยู่ค่ะ

0: ตัวตึงคนเหงานะคะแหมวัยรุ่นมาเลยนะวันนี้นะคะตอนนี้หนึ่งสายหน้าไมค์ก็มารอแล้วค่ะดูซิว่าวันนี้เขาจะขอเพลงวัยรุ่นกันต่อเนื่องหรือเปล่านะคะในช่วงของสายชิวฮิวใจค่ะ
1: สายชิวฮิวใจ
2: สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นขับเชอรี
0: ่ทักทายหนึ่งสายหน้าไมค์สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีคร
0: ับ สวัสดีค่ะใครเอ่ย
3: คุณวิโรจน์ครับ
0: พี่วิโรจน์โทรจากที่ไหนคะ
3: กาญจนบุรีครับ
0: กาญจนบุรีนะคะพี่วิโรจน์ทำอะไรอยู
3: ่นอนคุยโทรศัพท์อยู่ครับ
0: เออเนาะจะกำลังจะนอนหลับแล้วใช่ไหมคะพักผ่อนแล้วเนาะ
3: ใช่จ้า
0: แล้วตอนกลางวันทำอะไรคะ
3: โอ้อันนี้ฉีดยาอ้อยครับ
0: ฉีดยาอ้อยใช่ไหม
3: ใช่
0: เอ๊ะเหมือนเราเคยได้คุยกันแล้วนะ
3: ใช
0: ่ช่วงนี้อ้อยโตหรือยังคะ
3: ก็ประมาณ60 เซนแล้ว
0: 60 เซนแล้วใช่ไหมตอนนั้นที่คุยอ่ะยังฉีดยาฆ่าหญ้าอยู่เลย
3: ใช่นี่ก็ฉีดที่พวกมันโตมันจะใส่ปุ๋ยจะใส่ไม่ได้ไงต้องฉีดยาฆ่าหญ้าให้มันโตก็ใส่ปุ๋ย
0: อ๋อต้องรอให้ฝนมันตกให้เสร็จก่อนงี้เหรออ
3: ่านี่ก็ตกวันนี้ก็ตกกับทั้งวันเลย
0: อ๋อถ้าเกิดฝนตกลงมาแบบนี้นี่มันใส่ไม่ได้ใช่ไหมปุ๋ยเนี่ย
3: มันยากใส่ปุ๋ยทีนี้ว่ายามันเยอะเราต้องฉีดยาให้มันตายก่อนค่อยใส่ปุ๋ยถ้าไปใส่ปุ๋ยเลยเยอะอยู่มันว่ายามันมีมันก็ไปสับปมยาให้มันเขี้ยวไง
0: อ๋อต้องทำไงฆ่ายาก่อน

0: ใช่
1: แล้วก็ค่อยรอให้ฝนหยุดแล้วค่อยใส่ปุ๋ย
0: ใช่ครับ
1: โอ้ยมันหลายขั้นตอนเหมือนกันนะเนี่ย
0: โอ้หลายขั้นตอนสิ
1: เนาะนะคะกว่าเราจะได้กินข้าวโพดเนี่ยนะเนาะนะคะ
0: ปีนึงก็พอจะได้
1: ใช่ไหมปีนึงเลยเนาะ
0: ใช่ครับ
1: นะคะนี่เดี๋ยวนะของใครเนี่ยที่พี่เพลงที่พี่ขอมาเนี่ยตอนนี้ดูยังหาไม่เจอเลยนะเนี่ย
0: เจอไหม
1: ไม่เจอเลยเนี่ยวันนี้พี่จะอยากฟังเพลงอะไร
0: ฮะ
1: พี่อยากฟังเพลงอะไรคะวันนี้พี่วิลเลอร
0: ์ไอ้ต้องคุณมีเมียของสิริพรอะ
1: เหรอของสิริพรใช่ไหมคะจำได้ไหมว่าอยู่ในอัลบั้มชุดไหน
0: ชุดเก่า
1: เก่าเก่าเลยใช่ไหมและพี่สิริพรนี่นะเขาก็ดันนะมีอัลบั้มเยอะซะด้วย
0: ใช
1: ่เออแล้วทีนี้เราจะหายังไงเจอแป๊บนึงนะพี่
0: หลงรักเมียเขียนว่าหลงรักเมีย
1: หลงรักเมียแล้วมันจะเจอเหรอใช่ไหมเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะคะมาเล่าเรื่องข้าวโพดกันต่อแล้วตอนนี้ข้าวโพดโตแล้ว
0: ข้าวโพดตอนนี้ไม่ได้ปลูกตอนนี้ข้าวโพดแพงเลยพวกมันโตเกินตอนนั้นไม่ได้ปลูกกับยุงตัดอ้อยมั่งปลูกอ้อยมั่งก็ไม่ได้ปลูกไง
1: อ๋อก็เลยยังไม่ได้ปลูกข้าวโพด
0: ไอ้ที่ตากแดดไว้จะปลูกฟัก
1: ไปปลูกอ้อยแทนเนาะ
0: ครับผมจะปลูกฟักแก
1: ่ปลูกอะไรนะ
0: ฟัก
1: ปลูกฟักด้วยหรอปลูกยังไงฟัก
0: ฟักแก่
1: ฟักแก่อย่าพูดแก่อย่าพูดแก่เสียงดังรับไม่ได้สะเทือนใจสะเทือนใจปลูกฟักด้วยใช่ไหมคะปลูกฟักด้วยใช่ไหมอุ้ยแปลว่าพื้นที่เยอะมากเลยสิ
0: ใช่
1: เ
0: พราะจะปลูกสักหกไร่ฟักแก่
1: โอ้โหนี่เป็นพื้นที่ของพี่เองเลยปะ
0: ปีประมาณ4เดือนเก็บอะ
1: อ๋อฟักแก่นี่ครับโตไวเหมือนกันเนาะเก็บเกี่ยวได้ไว
0: มันโตไวครับ
1: นะคะอยากจะฝากเพลงหลงรักคนมีเมียเนี่ยนะคะให้ใครหรือเปล่า
0: ฮะ
1: ฝากให้ใครไหมเพลงเนี้ย
0: ให้กับดวงจันทร
1: ์ทำไมอ่ะ
0: เพื่อนครับ
1: ฮะเดี๋ยวนะมันมึนชื่อเพลงอะไรกันแน่พี
0: ่ก็ต้องหาเพื่อนคุยไม่มีเพื่อนคุยดีเจมีเพื่อนคุยยังไงจ๊ะ
1: นี่แหละอุ้ยเพื่อนคุยเยอะแยะเลยนะคะทาง Facebook Live
0: คนเล่นนะจ๊ะ
1: เนี่ยเดี๋ยวก่อนนะมันไม่มีอ่ะพี่เพลงอะไรหลงรักคนมีเมีย
0: ไม่มีก็เอานี้ได้เอาที่พึ่งของคนใจเอาหมายที่ลมพองก็ได
1: ้เพลงอะไรนะ
0: ที่พึ่งของคนใจ
1: ที่พึ่งของคนใจไม่ใช่คือมันมีแต่มันอาจจะไม่ใช่ชื่อนี้หรือเปล่าใช่ไหมที่พึ่งของคนใจไม่ใช่หมายความว่าเพลงหลงรักคนมีเมียเนี่ยมันอาจมันมีแต่มันไม่ใช่ของพี่สิริพรมันเป็นของพี่เดือนเพ็ญอํานวยพร
0: เดือนเพลงมันเอามาร้องนี่ของต้นฉบับของสิริพร
1: ต้นฉบับของสิริพรใช่ไหมหลงมัก
0: หลงรักเมีย
1: หลงมักคนมีเมีย
0: ของสิริพร
1: อ
0: ่ะ
1: เออนะมันก็
0: ผมยังดูในยูทูบอยู่ทุกปัน
1: ใช่ไหมสิริพรร้องเลยใช่ไหม
0: ใช่
1: หลงฮักเหรอหลงมักคนมีเมียเหรอ
0: หลงรักเมียหลงรักเมีย
1: หลงรักเมียเลยเหรอ
0: แต่ผม
1: เออแล้วเป็นผู้หญิงแล้วจะหลงรักเมียได้ไง
0: ไม่รู้จะไปหลงรักใครไม่มีแล้วเหนื่อยแล้วอะ
1: เออนะคะ
0: ทำดีเข้าก็เข้าไปหมด
1: ฟังของพี่แม่เดินเพนแทนได้ไหมถ้าอย่างนั้นอะ
0: ได้หมดทักสดชื่อครับ
1: มันน่าจะเป็นเพลงเดียวกันเนาะหลงมักคนมีเมียเนาะพี่เนาะใช่ไหม งงไปเลยอะงั้นเอาอย่างนี้เดี๋ยวฟังของคุณแม่เดินเพนนะคะ
0: ได้ได้แล้วแต่ดีเลยได้เสมอ
1: ได้เสมอนะนะคะขอบคุณมากๆเลยนะพี่วิโรจน์ที่โทรมาหน้าไมค์นะคะ
0: จ้า
1: วันนี้ขอให้นอนหลับฝันดีนะคะ
0: แล้วพรุ่งนี้ฟันถึงมีเจได้ป่ะล
1: ่
0: ะ
1: ได้สิแล้วพรุ่งนี้ก็ตื่นมานะคะมีแรงในการทำไร่ทำสวนต่อ
0: มีเบอร์เคลื่อนตัวไหม
1: นี่แหละเบอร์นี่แหละ022481366โทรมาได้ตลอด24ชั่วโมง
0: เวลาตอนเช้าโทรได้เปล่า
1: ได้สิ02
0: มีเจรับเองเปล่าร
1: ับเนี่ย022481366นะ
0: เดี๋ยวตอนเช้าผมจะโทรรับแล้วไม่รับผมไม่คุยละ
1: เออโทรมาได้เลยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะพี่วิโรจน์นะ
0: จ
1: ้
0: า
1: ค่ะเอาละนะคะสวัสดีค่ะ
2: สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำ

หลงมักคนมีเมียนะคะเพลงนี้เนี่ยจากพี่วิโรจน์เนี่ยขอเข้ามานะก็เลยเปิดเป็นเวอร์ชั่นของคุณแม่เดินเพ็ญอำนวยพรนะคะไม่แน่ใจว่าของพี่สิริพรเนี่ยมีหรอใช่ไหมมีหรอยังไงอ่ะคุณผู้ฟังใครเคยฟังนี่ช่วยบอกมาหน่อยได้ไหมเพราะว่าตอนนี้หาข้อมูลแล้วอะมันไม่มีนะคะอ่ะสายชิวฮิวใจต้องขอขอบคุณกันด้วยนะคะยำยำคัพแจกฟินคัพซื้อยำยำคัพลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัปโหลดใบเสร็จในไลน์ I love ยำยำค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังไหนๆเราก็มาทางนี้แล้วเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเราหาเพลงที่ของคุณแม่สิริพรที่แบบว่าเป็นเพลงแบบหมอลำต่อกันเลยดีไหมคุณผู้ฟังนะคะปกติแล้วคุณแม่ร้องเพลงอะไรที่เป็นเพลงหมอลำนะเดี๋ยวลองดูนะคะลองหาก่อนแป๊บหนึ่งเพราะว่าโอ้โหเพลงคุณแม่นี่เยอะมากนะคะมีตั้งแต่อัลบั้มชุดที่1ชุดที่2ชุดที่3ชุดที่4โอ้

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: มาฟังเพลงนี้กันต่อดีกว่ามีหนุ่มๆมาก็อย่างที่บอกนะคะว่าอายนะคะนานๆทีจะมีหนุ่มมารุมขนาดนี้

0: ายจังเลยนะคะเพลงนี้ชื่อเพลงว่าอายจังจากพี่ฝนธนสุนทรนะคะหยิบมาฝากกันค่ะจากการมหานครแฟมิลี่ลูกทุ่งแฟนตาซีคอนเสิร์ตทันเดอร์โดมเมืองทองธานีนะคะจัดขึ้นเมื่อวันที่10พฤษภาคมปี2551นั่นเองนะคะมหานครไลฟ์ต้องขอขอบคุณกันด้วยนะคะเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไป
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร
0: ์พักกันสั้นๆแป๊บนึงค่ะ

0: ยพิมพ์ดามหานคร
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: เสียงแฟนคลับโจอี้ผู้ประสิทธิ์แน่เด้อพร้อมมา
1: พร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล
0: ้
1: ว
0: ไปกันโมฮาวไปเติมเต็มความอิ่มสุขกันให้ม่วนจอยกับยำยำจัมโบ้รสต้มยำกุ้งน้ำข้น
2: เส้นเหนียวนุ่ม
3: เข้มข้นนัวคักคัก
4: ไอ้เซฟตะลึงตึง
0: ยิ่งแซฟก็ยิ่งม่วนอิ่มจัมโบ้อิ่มหัวใจ
1: ยำยำจัมโบ้อิ่มคำโตจัมโบ้คักสาย
5: ยำยำจัมโบ้ชิโนโมโ
6: ตทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าอย่างการขอติดโซล่าเซลล
7: ์ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วยบริการ PEA e-service ผ่านเว็บไซต์ PEA จะขอติดโซล่าเซลล์ขอใช้ไฟฟ้าใหม่หรือบริการไฟฟ้าอื่นๆมากกว่า29บริการก็สามารถทำออนไลน์ผ่านคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตได้เลยแป๊บเดียวเสร็จเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า
8: ไอ้

ื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: สมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ควิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยพิมดามหานคร
1: เอาละค่ะคุณผู้ฟังยังเหลืออีกหนึ่งเพลงนะคะรอคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงท้ายๆชั่วโมงแรกนะคะชั่วโมงหน้าจะขอหนึ่งสายหน้าใหม่ด้วยค่ะ022481366ยกโทรศัพท์ขึ้นมาลองกดเข้ามาดูค่ะใครอยากฟังเพลงอะไรนะคะเผื่อว่าวันนี้คุณจะเป็นผู้โชคดีได้คุยสายหน้าใหม่นะคะใครที่ยังไม่เคยได้คุยเลยไม่เคยโทรมาเลยลองดูค่ะเผื่อวันนี้คุณเป็นผู้โชคดีนะคะเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะ
2: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
1: ทนเหงาทำไมโทรมาสิโทรมาสินี่ไม่มีในชื่อเพลงเขาทนเหงาทำไมจากพี่เดวิดอินทีค่ะชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อกับพิมพ์ดามหานครนะคะ

0: 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา21 นาฬิกาค่ะ

0: ปีนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวรรณนายกรัฐมนตรีลั่นต้องไม่มีหน่วยงานคอร์รัปชันหลังกกร.เปิดโพล10หน่วยงานเรียกสินบนสูงสุดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.เปิดเผยผลสำรวจภาคเอกชนพบ10หน่วยงานเรียกรับสินบนสูงสุดว่าต้องไม่มีหน่วยงานใดที่ทำเช่นนั้นได้ตนได้คุยกับอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองซึ่งเป็นหนึ่งในรายชื่อหน่วยงานนั้นด้วยแล้วถามว่าเป็นไปได้อย่างไรเพราะกรมโยธาธิการเป็นของกระทรวงมหาดไทยซึ่งปัจจุบันไม่มีเรื่องการขออนุญาตส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการตรวจซึ่งโยธามีทั้งโยธาธิการจังหวัดและโยธาธิการของหน่วยงานต่างๆไม่ใช่กรมโยธาธิการและผังเมืองเพียงอย่างเดียวแต่เรื่องนี้ไม่สำคัญสิ่งสำคัญต้องไม่ให้มีเรื่องพวกนี้การที่ภาคเอกชนส่งเสียงสะท้อนแบบนี้จะต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบใช่หรือไม่ซึ่งนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าจะมีการแจ้งเรื่องนี้ให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบและให้แต่ละกระทรวงแต่ละส่วนราชการไปติดตามดูว่าเป็นอย่างไรนายกรัฐมนตรีเดินหน้าดันชุดไทยสู่เวทีโลกนายคอลิกอัลมาดอัลอนานีอาลีอิชผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกเข้าเยี่ยมคารวะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเพื่อหารือความร่วมมือระหว่างไทยกับยูเนสโกในหลายด้านทางวัฒนธรรมเทคโนโลยีการศึกษาและการพัฒนาที่ยั่งยืนหลังการเข้าพบนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีกล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกในโอกาสเข้ารับตำแหน่งโดยการเยือนประเทศไทยในครั้งนี้สะท้อนถึงความเป็นหุ้นส่วนที่แน่นแฟ้นและพัฒนาการความร่วมมือระหว่างไทยกับยูเนสโกนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำถึงความพร้อมของประเทศในการทำงานร่วมกับยูเนสโกอย่างใกล้ชิดเพื่อผลักดันบทบาทของไทยในเวทีโลกและสร้างโอกาสใหม่ๆแก่ประชาชนทางด้านเศรษฐกิจวัฒนธรรมและเทคโนโลยีประเด็นสำคัญที่หารือร่วมกันได้แก่ผลักดันชุดไทยสู่มรดกภูมิปัญญาโลกรัฐบาลเดินหน้าผลักดันชุดไทยขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกเพื่อสร้างการรับรู้และต่อยอดมูลค่าทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทยทางด้านแฟชั่นงานหัตถกรรมการท่องเที่ยวและซอฟต์พาวเวอร์ไทยในระดับนานาชาติไทยเตรียมจัดนิทรรศการ Royal Thai Dress ที่กรุงปารีส25พฤษภาคมโดยจะจัดแสดงฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบเพื่อเผยแพร่ความงดงามและเอกลักษณ์ของชุดไทยสู่สายตาชาวโลกอนามัยโลกเตือนนิโคตินถุงไร้การควบคุมเข้มเสี่ยงทำเยาวชนเสพติดองค์การอนามัยโลกเรียกร้องให้รัฐบาลประเทศต่างๆยกระดับมาตรการควบคุมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นิโคตินถุงพร้อมเตือนว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีฤทธิ์เสพติดสูงและกำลังถูกทำการตลาดเชิงรุกเพื่อดึงดูดกลุ่มเยาวชนโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์นิโคตินถุงซึ่งใช้วิธีอมไว้ใต้ริมฝีปากเพื่อรับสารนิโคตินเข้าสู่ร่างกายได้กลายเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์สำคัญที่บริษัทบุหรี่รายใหญ่ใช้ขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อเฉชยรายได้จากยอดจำหน่ายบุหรี่มวนที่ลดลงอย่างต่อเนื่องแต่กลุ่มลักนักรณรงค์และนักวิจัยได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์กลยุทธ์การตลาดของบริษัทเหล่านี้อย่างรุนแรงWHO ระบุว่ารัฐบาลประเทศต่างๆจำเป็นต้องเพิ่มมาตรการป้องกันเพื่อคุ้มครองประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนจากการเสพติดเนื่องจากผลิตภัณฑ์บางประเภทมีความเข้มข้นของนิโคตินสูงมากและใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มความเร็วและความรุนแรงในการดูดซึมสารเข้าสู่ร่างกายรวมถึงการใช้กลิ่นรสและบรรจุภัณฑ์ที่มุ่งเป้าไปที่คนรุ่นใหม่ปัจจุบันมีประเทศมากกว่า160ประเทศทั่วโลกที่ยังไม่มีกฎหมายควบคุมนิโคตินถุงเป็นการเฉพาะ WHO จึงได้เรียกร้องให้มีการกำหนดมาตรการควบคุมที่ครอบคลุมทั้งการจำกัดปริมาณนิโคตินการห้ามโฆษณาประชาสัมพันธ์รวมถึงการห้ามหรือจำกัดการใช้กลิ่นรสอย่างเข้มงวดทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวรรณรายงานค่ะ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
3: เฮโมวิทโกกลมสีทอง 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
4: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
3: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยพิมดามหานครสนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันมาแล้วมาแล้วนะคะพิมดามหานครนะคะมาดูแลคุณผู้ฟังกันต่อค่ะในชั่วโมงที่2นะคะชั่วโมงนี้ค่ะ1สายหน้าใหม่นะคะตอนนี้เขามารออยู่แล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเราทักทายเขากันก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับดีเจน้องพิมดาคนสวยครับ
0: อุ๊ยสวัสดีค่ะคุณพี่อะไรคะเนี่ย
1: พี่น้ำดิบครับ
0: พี่น้ำดิบอุ๊ยวันนี้พูดดีมากพูดถูกใจมากเลยเอาเพลงไปฟัง2เพลงเลยนะคะ
1: ตรงนี้ผมว่าคิดว่าผมน่าจะถูกหวยนะ
0: หรอเพราะว่าอะไรอ่ะ
1: เพราะว่าได้สายหน้าไมค์วันนี้ได้สายหน้าไมค์ท่องพิมดาเหมือนกับถูกหวยเลยเนี่ย
0: จริงปะเนี่ย
1: ถือว่าไม่เคยได้คุยเลย
0: หรอคะถือว่าโชคดีมากๆเลยเคยได้คุยครั้งเดียวใช่ไหมตอนกลางวัน
1: ครั้งที่จัดกับไหนก็พี่ยามีเน
0: า
1: ะที
0: ่
1: ผมว่าไปสายตอนที่ผมว่าไปสายน้ำหอมน่ะ
0: หรอจำได้เ
1: พ
0: รา
1: ะว่านั่นแหละครั้งแรก
0: เพราะว่าปกติก็ไม่ค่อยได้จัดกับเฮียหมีเท่าไหร่ก็เลยจำได้แม่นเลยพี่หนามดิบใช่ไหมทำไมถึงชื่อหนามดิบนะตอนนั้นเหมือนเคยถามแล้วอะลืมแล้ว
1: ครับผมก็หนานก็หมายถึงพระที่สึกออกมาแล้วทางฝั่งเหนือเขาจะเรียกว่าหนานคร
0: ับ อ๋อหนานดิบ
1: ทางกลางเขาจะเรียกทิศครับ
0: เหรอคะแล้วพี่หนานดิบบวชนานไหม
1: ไม่ได้บวชนะครับเพราะคำว่าดิบนะคือเขาจับยกให้ผมเป็นหนานเฉยอะไรเงี้ยมันกับว่ามันมือชกผมให้เป็นน่ะ
0: เหรอเหมือนแบบว่าเรียกไอทิศอะไรเงี้ยเหรอ
1: นั่นแหละครับนั่นแหละครับ
0: แต่ทั้งที่ไม่ได้บวชใช่ไหมแต่ก็เรียกได้เนาะ
1: ครับ
0: ทำไมเขาถึงเรียกว่าหนานนะคะเพราะว่าอะไรพี่เป็นคนธรรมะธรรมโมหรอหรือว่าไง
1: ก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะเวลาผมพูดผมเมื่อเพลงให้สายหน้าไมหลังไมผมจะพูดรัวเยอะเหมือนกับพระเทศนะ
0: ปกติเป็นคนพูดเหมือนพระเทศแต่ว่าเคยได้ยินนะพระทางเหนือนี่เขาสวดไม่เหมือนพระทางภาคกลางนะ
1: นะครับ
0: ใช่พระทางเหนือสวดยังไงคะไหนลองสักบทดิสวดได้ไหม
1: ก็ไม่ได้นะ
0: เอาเหรอ
1: ไม่ได้
0: ไม่ได้ใช่ไหมสำเนียงไงลองทำจังหวะลองทำสำเนียงดูดิเป็นยังไงนะหนูเคยได้ยินจริงๆเขาสวดไม่เหมือนคนภาคกลาง
1: เวลาผมพูดที่ว่าให้สายให้มอบเพลงให้สายหลังไม้หน้าไม้นะมันจะเหมือนกับว่าผมจะรวมมันกับคำว่าเวนตานนะครับทางเนี่ยเรียกเวนตาน
0: ไหนลองมอบซิวันนี้ขอเพลงอะไรคะ
1: อ๋อขอเพลงหัวใจคิดฮอดครับ
0: หัวใจคิดฮอดจากพี่แดงจิตกรเนาะ
1: ครับผม
0: คิดฮอดใครอยู่หรือเปล่า
1: ก็หลายๆอยู่นะครับหลายคนอยู
0: ่โอ้ยหลายคนซะด้วยเจ้าชูนะเราเนี่ยนิดนึงนะอ่ะงั้นลองมอบเป็นแบบว่าเหมือนคล้ายๆอะไรนะเขาเรียกอะไรเวตาล
1: อ๋อ
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: อ่ะลองมอบดูสิคะ
1: ให้กับน้องใบสงสัยสีน้องหนูดีพี่สาวบางข้าวนุ่มหนุ่มน้องแต่คุณแม่อรุณกองงานตันได้ปีฟอนแปะคุณแม่ทันที่สาปีซูมาลาปีดาราปีนาลีปีแล้วปีปลายเริ่มกินหอมพ่อการดีใจสาวคนสวยน้องพิมดามหานครว่าไปถึงทีมงานหลังไม้น้องกวางน้องแป้งน้องไอ้น้องนิกน้องเมย์พร้อมกับดีเจทุกคนด้วยครับ
0: สาธุเออใช่นี่แหละไม่เหมือนภาคกลางไม่ได้สวดแบบนี้เคยเห็นคนแบบว่าเอาคลิปวิดีโอไปลงในโลกโซเชียลเนี่ยเอาแบบว่าพระทางภาคเหนือไปแล้วเขาบอกว่าโหพระสวดได้แบบได้มันมากเลยอะแรปมากเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมไม่เหมือนกันเนาะกับทางภาคกลางจริงๆด้วย
1: ขอมอบไปยังดีเจพี่สาวต้อยบ้านย้อยตรงที่ขึ้น CRADIO FM 100ที่ลำปางด้วยครับแล้วก็แม่น้องก๊อตกับสาวกิ่วลมแล้วก็พี่วันวิสาสุโขทัยด้วยครับ
0: เราจำได้ทุกคนด้วยนะอันนี้ได้ดูสคริปต์ป่ะเนี่ย
1: ไม่ครับไม่ดูเลย
0: ไม่ได้จดเอาไว้เลยใช่ไหม
1: ไม่ครับ
0: พูดเองเลย
1: มีหลายชุดมันมีหลายชุดมีเยอะมากครับผมแต่ละสถานีแต่ละขึ้น FC มันไม่เหมือนกันครับผมพูดได้ครับ
0: โอ้ยเก่งจังเลยแล้วจำ FC ของทุกคลื่นได้หมดเลยเหรอคะ
1: ครับที่ผมฟังผมโทรอยู่ผมก็จะได้จำได้หลายอยู
0: ่โอ้สุดยอดอัจฉริยะมากๆเลยนี่ล่ะสมละที่เขาเรียกว่าหนานดิบสมละนะสมชื่อเลยนะคะสมฉายาเลยนะคะหนานดิบโทรมาจากที่ไหนอะ
1: ลำปางครับแม่เหมาะครับผม
0: แม่เหมาะลำปางใช่ไหมคะอากาศเป็นยังไงคะที่ลำปางตอนนี
1: ้วันนี้ก็ไม่ตกเมื่อวานนี้ก็ยังไม่ตกแต่ฟ้าร้องอยู่ครับฝนยังไม่มีตอนแต่มันก็ตกน้อยครับมันไม่เยอะมันไม่น้ำมันไม่ไหลไม่นองเลย
2: หรอคะแล้วปกติทุกๆปีน้ำตกเยอะไหมคะฝนตกเยอะไหม
1: ปีที่แล้วเยอะครับปีแล้วเยอะ
2: ใช่ไหมน้ำท่วมเลยปะ
1: เยอะครับท่วมมันก็ไม่ถึงกับท่วมครับมันลงไปมันจะไปเข้าสู่เขื่อนแม่จางที่เขาผ่านน้ำเข้าลงไฟฟ้าครับ
2: อ๋อนะเพราะว่าเห็นเมื่อปีที่แล้วใช่ไหมที่ว่าภาคเหนือน้ำท่วมอ่ะ
1: ครับผม
2: เนาะแต่ว่าม
1: ันก็มีน้ำล้นขึ้นสะพานเข้าในหมู่บ้านเหมือนกันครับปีแล้วเข้าในบ้านผมประมาณหัวเข่าอ่ะ
2: เนาะมันเกิดจากฝน
1: เดียวเองครับในชีวิตก็เพิ่งเคยเจอ
2: ใช่ไหมคะปีที่แล้วนี่เอง
1: มันขยะก้อนขยะไปตันที่สะพานน่ะแล้วมันก็ขึ้นฝั่ง
2: นะ
1: ขึ้นฝั่งไปเข้าในหมู่บ้านครับปีแล้ว
2: เนาะมันค่อนข้างแปรปรวนเนาะอากาศนะแล้วก็ธรรมชาติด้วยจากที่ไม่เคยน้ำท่วมก็ท่วมนะพี่เนาะ
1: ครับ
2: นะคะอ่ะก็ดูแลธรรมชาติกันด้วยแล้วกันดูแลต้นไม้กันด้วยเนาะทางโน้นนะและอากาศเป็นไงคะมีฝุ่น PM 2.5 มั้ย
1: ตอนนี้ไม่มีแล้วครับ
2: หมดแล้ว
1: ก่อนที่ร้อนๆที่แรงๆฝนยังไม่จบเลยเยอะแยะมากเลยมองไม่เห็นดอยเลยอ่ะ
2: โอ้โหเป็นหมอกเป็นควันเลยเนาะแต่ตอนนี้เริ่มดีขึ้นแล้วเพราะว่าฝนมันตกลงมาด้วยแหละใช่ไหมคะ
1: คร
2: ับ นะอ่ะนะคะเดี๋ยวจัดเพลงพ่อๆให้พี่หนันดิบฟังนะ
1: คร
2: ับ แต่ว่าก่อนจะไปฟังเพลงนะคะพูดตามพิมดาก่อนได้ไหมคะ
1: มันจะใช้เวลานานครับผมพูดเองดีกว่าครับ
2: อ่าดีเลยดีเลยเอาแบบเมื่อกี้เลยนะเอาแบบแรปๆแบบเมื่อกี้เลยนะมา
1: ขอขอบคุณน้ำจิ้มซุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันคร
2: ับ โอ้เก่งมากเลยเนี่ยพี่หนานดิบเนี่ยเป็นคนที่มีความจำดีมากอัจฉริยะมากเลยนะคะนะก็เอาตรงนี้ไปใช้ให้มันแบบว่าเกิดอะไรได้นะพี่นะลองทำใน TikTok อะไรอย่างนี้ดูนะน่าสนใจดีหรือทำอยู
1: ่ยังครับยัง
2: ลองดูนะเผื่อมีคนชอบจะได้มีคนติดตามเยอะๆนะคะเปิดสร้างรายได้
1: ผมก็ขอบคุณน้องแป้งหลังใหม่ด้วยครับ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ขอบคุณน้องพิมดาด้วยครับ
2: ได้เลย
1: เจ็บดีทุกท่านเลยครับสวัสดีครับปล่อยได้ใจก็เบาครับ
2: พี่นันทีเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงขอถามได้ไหมทำอาชีพอะไรเนี่ย
1: อ๋อผมก็ชาวไร่ชาวสวนนี่แหละครับ
2: อ๋อเหรอคะเออลองดูนะในวันที่แบบทำไร่ทำสวนแล้วก็ลองแรปคุยกับคุณผู้ชมนะทาง TikTok อะไรงี้ดูนะเผื่อแบบเอาจริงๆเผื่อดังได้เผื่อเป็นดาว TikTok เนาะใช่ไหมคะต้องลองนะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะวันนี้พักผ่อนนอนหลับฝันดีนะสวัสดีค่ะเอาละนะคะเดี๋ยวเราไปกันนะคะที่พาเรทชุดนี้มาดูซิว่านะคะเกี่ยวกับเรื่องอะไร

0: ฮัลโหลฮัลโหลมีใครอยู่หรือเปล่าคะนี่เลย4เพลงนะคะที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับโทรศัพท์ทั้งนั้นเลยเนาะแล้วก็จะมีแบบบางเพลงเนี่ยนะก็จะมีส่วนมากเลย3เพลงมีเสียงในโทรศัพท์นะคะเข้าไปอยู่ในเพลงด้วยนะคะเริ่มต้นกันที่หัวใจคิดฮอดจากพี่แดงจิตกรนะคะตามมาด้วยนั่งเฝ้าเขาจีบจากพี่เอกพลมนตรการนะคะมือถือมือ2นะคะจากพี่ไม้พี่รมพรนะคะและยามท้อขอโทรหานะคะจากอ้ายมนแคนแก่นคูนนะคะ4เพลงในช่วงของพาเรทเพลงฮิตที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับโทรศัพท์นี่แหละค่ะถูกต้องแล้วนะคะต้องขอขอบคุณด้วยค่ะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันสนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันเอาละค่ะมาแล้วมาแล้วชั่วโมงที่2แล้วนะคะแน่นอนที่สุดเลยค่ะว่าชั่วโมงนี้เราก็จะต้องมีรถไฟสายด่วนขบวนพิเศษนะคะมารับคุณผู้ฟังกันอีกหนึ่งรอบค่ะในค่ำคืนนี้นะคะหลังไมค์มากันแน่นมากันเพียบเลยนะคะสวัสดีนะคะเดี๋ยวเราจะทำแรปเหมือนกับพี่หนามดิบมั่งดีไหมนะมาเราลองมาแรปกันดูนะคะพี่วอนจากการช่างวิทย์หนองบัวพี่กับกุลลาดพร้าวหนุ่มหนองแต้สุพันยายแสงบางนาลุงก้าสัมภาษณ์แท็กซี่พี่สมหวังประจวบพี่หลินจือนครพนมพี่เปิ้ลอ่างทองสุริยานครศรีช่างรถเหรอ ใช่ไหมพี่ช่างรถเหรอโอ้ชื่อแปลกจังเลยพี่ช่างรถพี่ต่อยประจวบอาหลนสตูลและอนันต์โคราชนี่ได้ไหมพอได้ไหม อันนี้เป็นแรปแบบภาคกลางนะคะทีนี้เนี่ยนะคะมาดูทาง Facebook Live กันบ้างนะมีใครบ้างเอ่ยนะคะสวัสดีน้องไบสไลเดอร์ด้วยนะคะคุณแม่อรุณแสงสอนน้องหนีดูกู๊ดนะคะพี่สิทธิ์ศักดิ์นะคะอะไรฮะพี่สิทธิ์ศักดิ์บอกว่าโทรศัพท์มือถือคุณครูเมธิชาจะพังแล้วนะก็ยังไงดีล่ะพี่สิทธิ์ศักดิ์จะช่วยสนับสนุนไหมคะหรือว่ายังไงค่าซ่อมมือถือหรือว่าค่าซื้อมือถือใหม่ยังไงก็ส่งมาได้นะคะสอบถามน้องเมธิชาได้เลยนะคะแล้วก็ยังมีใครอีกนะคุณแม่อรุณนะคะถามว่าน้องลูกตาลกลับวันไหนนะคะน้องลูกตาลจะกลับมาวันที่17นี้นะคะแล้วก็ยังมีพี่อนุชาด้วยนะคะบอกว่าพาเรทชุดนี้เกี่ยวกับโทรศัพท์ถูกต้องเก่งมากเลยนะคะพี่ดาราค่ะนะคะน้องแชมป์ศรีสุขนะคะแล้วก็มีพี่กริชสันใช่ไหมพี่แจ็คเนาะนะคะพี่สุเทพเขียวสวัสดนะคะแล้วก็มีพี่เปิ้ลด้วยนะคะพี่นิสาด้วยนะคะพี่อัญชลีพี่นิสาขอเพลงของคุณแม่สิริพรมาเพลงคุณแม่เพิ่งจะเปิดไปเองนะคะพี่อัญชลีนะคะแล้วก็มีใครอีกไหมนะคะรายงานตัวเพิ่มเติมได้เลยนะคะทาง Facebook Live นะคะช่องทางนี้เนี่ยเข้ามาส่องกันได้นะคะแล้วก็ลองกดหัวใจกดไลค์กดแชร์แล้วก็ลองส่งสติ๊กเกอร์กันมาดูนะคะเผื่อว่าช่องทางนี้เนี่ยนะคะก็จะได้เห็นทั้งภาพและเสียงนะคะเผื่อว่าเราจะได้ทักทายกันเนาะพูดคุยเมาท์มอยกันได้นะคะพี่สุเทพนะคะอยากฟังเพลงของพิมดานะคะได้เดี๋ยวดูให้นะคะพี่ตั้มกระเตาะด้วยนะคะตอนนี้น้องหนุ่นหนีดูอยู่ร้านอาหารแถววังหินไม่ได้ยินเสียงแม่เลยเสียงเพลงดังมากก็ไม่เป็นไรลูกนะคะดูภาพเอาก็ได้นะพี่เพชรนะคะจาก TFG ด้วยนะคะแล้วก็มีใครอีกมั้ยนะคะน่าจะหมดแล้วนะพี่สามารถป่องลมบอกว่าเด็กรังสิตไม่ดื้อนะคะเขาบอกว่ามีแววว่าพรุ่งนี้น้องพิมดาน่าจะถูกหวยนะคะโอ้ยสาธุนะคะขอให้สมพรปากเด็กรังสิตไม่ดื้อนะคะแล้วก็ยังมีใครอีกมั้ยพี่สุรยุสมานะคะนี่นะคะนี่เลยประมาณนี้คุณผู้ฟังเท่าที่เห็นตอนนี้เนี่ยมีแค่นี้แหละพี่ประจวบสุขใสนะคะมีอีกไหมดูสินะทักหมดแล้วเนี่ยคุณผู้ฟังนะคะน่าจะประมาณนี้นะคะพี่ประจวบบอกอุตรดิตจ้าจากอุตรดิตนะคะอ่ะหมดแล้วล่ะคุณผู้ฟังตอนนี้รถไฟไปก่อนนะแล้วเป็นยังไงไม่รู้นะเวลารถไฟจอดรอนะก็จะแบบข้อความค้างอยู่แบบนั้นแต่ว่าพอรถไฟออกปุ๊บนะ ข้อความก็ค่อยๆทยอยรัวขึ้นมางงไหมคุณผู้ฟังมันเป็นที่อะไรมันเป็นที่คนคอมเมนต์เข้ามาเยอะแล้วข้อความมันค้างหรือว่ามันเป็นที่คุณผู้ฟังเพิ่งจะฟังและเพิ่งจะพิมพ์มาหรือยังไงก็ไม่รู้นะคะไม่เป็นไรหรอกนะเอาเป็นว่านะคะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อดีกว่าเนาะในช่วงของจอคิวฮิตค่ะวันนี้มีเพลงจากพี่เก่งทัชยะมาฝากกัน
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

เพลงจากพี่เก่งทัชยะนะคะชื่อเพลงว่าวันนี้เมื่อปีที่แล้วค่ะสังกัด White Line Music นะคะคำร้องทำนองได้พี่อนุชิตธนัญชัยเขียนให้แล้วก็เรียบเรียงนะคะโดยพี่อนุชิตธนัญชัยเหมือนกันนะคะคำร้องทำนองเรียบเรียงเลยเหมาหมดเลยนะคะใครที่ชอบเพลงนี้ขอกันเข้ามาได้แล้วนะคะหรือว่าใครอยากจะซัพพอร์ตนะคะสนับสนุนนะพี่เก่งทัชยะนะคะก็สามารถขอเพลงนี้เข้ามาได้เช่นเดียวกันนะคะชื่อเพลงว่าวันนี้เมื่อปีที่แล้วนะคะจอคิวพี่ต้องขอบคุณด้วยค่ะกับทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอผมสวยดูแพงราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300 ล้านซอง

0: นารีรำพึงนะคะโอ้โหคนขอเข้ามาเยอะเลยนะช่วงนี้นะคะนารีรำพึงจากวงฟูนะคะสัปดาห์นี้อยู่ในมหานครชาร์ตที่11ค่ะก่อนหน้านั้นก็วันนี้มีคนขอเข้ามาเยอะเหมือนกันหลังไมค์นะคะแล้วก็ทาง Facebook Live ด้วยนะคะโอ้โหหลายคอมเมนต์เลยทีเดียวนะคะกับเพลงดอกกระเจียวบานจากพี่ก้องห้วยไร่นะคะสัปดาห์นี้อยู่ในมหานครชาร์ตฮิตที่3นั่นเองนะคะ2เพลงหยิบมาฝากกันนะคะในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตพรุ่งนี้แล้วค่ะพรุ่งนี้แล้วนะคะอัปเดตชาร์ตกันตอนบ่ายโมงนะคะกับมหานครทีมอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะพรุ่งนี้จะเป็นดีเจสมคริสนะคะและดีเจพิมดานะคะ2คนนะคะอ่ะก็ฝากติดตามด้วยนะคะมาเจอกันเหมือนเดิมนะน้องไบสไลเดอร์พรุ่งนี้ด้วยนะมาเฝ้าด้วยนะคะเพลงฮิตมหานครชาร์ตต้องขอขอบคุณด้วยค่ะอาหารแมว A Pro IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: สนับสนุนโดยอาหารแมว A Pro IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: พักกันสั้นๆสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะคะหลังโฆษณามีนิทานก่อนนอนมาเล่าเช่นเคยค่ะ

0: ยพิมดามหานคร
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM

0: FM95 สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02-201-4364
3: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลัคกี้เฟลม

อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยพิมดามหานคร
1: เอาละค่ะได้เวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังนะคะมาฟังนิทานจากพิมดาค่ะนิทานเรื่องนี้นะคะชื่อเรื่องว่าแท็กซี่กับขี้เมาดึกดื่นคืนหนึ่งขี้เมา3คนเข้าไปนั่งในแท็กซี่คนขับรู้ว่าพวกนี้เนี่ยเมามากจึงแซงทำเป็นสตาร์ทเครื่องสักครู่หนึ่งก็ดับเครื่องแล้วก็บอกพวกขี้เมาว่าถึงแล้วครับ300บาทชายคนแรกหยิบตังค์ให้ชายคนที่สองขอบคุณนะพักพวกส่วนชายคนที่สามไม่ทำเหมือนชายคนแรกและชายคนที่สองค่ะชายคนที่สามนี่กลับเข้ามาประชิดตัวแท็กซี่เลยเบิร์ดกระโหลกแท็กซี่อย่างแรงแท็กซี่ก็ตกใจมากในใจนี่คิดว่าไอ้คนนี้นี่มันรู้แน่ๆเลยว่าเราโกงมันแท็กซี่ก็เลยถามกลับไปว่ามาเคาะกระบาลผมทำไมอะครับขี้เมาคนที่สามตะคอกสวนกลับเลยคราวหน้าแกขับรถให้มันช้าๆหน่อยนะซิ่งขนาดนี้เกือบพาพวกเราไปตายแล้วไงล่ะอ๋อสรุปว่าก็ยังไม่รู้ตัวอีกนะว่าแท็กซี่เขาโกงนะคะคิดว่าเขาขับรถเร็วแล้วก็พามาถึงที่นะคะพี่นิสาบอกวันนี้ไม่หาทัพพีแล้วไม่หาแล้วเจอแล้วใช่ไหมพี่นิสานะอยู่ในห้องนอนตัวเองใช่ไหมคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่เล่าให้คุณผู้ฟังกันนะคะในช่วงก่อนนอนคืนนี้นะคะเป็นยังไงบ้างชอบเรื่องนี้หรือเปล่าเอ่ยนะคะเอาละค่ะวันนี้แหมหมดเวลาของพิมดาแล้วขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกข้อความเลยนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนกันจนถึง4ทุ่มตรงนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเนี่ยส่งต่อนะคะให้กับน้องเมธิชานะคะมาดูแลคุณผู้ฟังแทนน้องลูกตาลนะน้องเมย์มาแทนน้องโอ๊ตและน้องโอ๊ตก็มาแทนน้องลูกตาลอีกรอบหนึ่งแทนกันไปแทนกันมานะหลายซ้ำหลายซ้อนกันเลยนะคะคุณผู้ฟังนะยังเหลืออีกหนึ่งเพลงทิ้งท้ายในค่ำคืนนี้ค่ะ
2: สนับสนุนโดยหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
1: เพื่อนเพลงหวานขอขอบคุณนะคะหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะคะบ่ายโมงตรงตื่นมานั่งเฝ้าพิมดากับน้องส

ยมาให้กำลังใจกันด้วยนะคะพรุ่งนี้เปิดวิทยุเปิดคลื่น FM 95รอเลยคืนนี้ขอให้นอนหลับฝันดีกันทุกคนนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขณะนี้เวลา 22:00 น. 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

สำนักงานเพลงนะคะจัดให้หวานๆเลยนะแบบฟิลเหนื่อยๆนิดนึงอะไรประมาณนี้นะคะเจ้าดอกจำปาอันนี้มาจากสปป.ลาวใช่ไหมเตเมลตวิสานะคะแล้วก็ตุ๊กตาด้วยนะคะตามมาด้วยโกดำวสันต์17ไม้เมืองแก้มน้องนางนั้นแดงกว่าใครนะคะจากขีนไขและวานิชสำนักงานเพลงค่ะในช่วงของฮิตมาราธอนจ้าสวัสดีค่ะตอนนี้4ทุ่ม17นาทีนะคะอยู่กับน้องเมย์ที่ชารับช่วงต่อจากพี่พิมดามหานครซึ่งเขาก็ไม่ไปไหนหรอกเขาก็จะอยู่ตรงนี้แหละแล้วก็จะอยู่กันยาวๆไปจนถึงตี2กับน้องเมย์อยู่ตี2เลยนะเพราะว่าช่วงนี้บอกว่านานๆจะได้คุยกันได้เจอกันนะคะเพราะว่าปกติพวกเราทำงานไม่เคยตรงเวลาเหมือนชีวิตนี่มีเพื่อนร่วมงานกันอยู่แค่คน2คนเดินเข้ามาเจอช่าง1เจอโคโปรแกรม1แล้วดีเจไม่เจอกันบ้างหรอเจอกันเฉพาะงานอีเวนต์ค่ะแล้วเราจะได้คุยกันน่ะมีเรื่องเดียวที่จะคุยกันก็คือใส่เสื้อผ้าอะไรดีเออปกติเราจะไม่ค่อยได้แบบว่าคุยเรื่องอื่นเลยวันนี้มาแทนพี่ลูกตาลชนทิชานะคะล่าสุดพี่ลูกตาลก็ทำคลิปเต้นให้หายคิดถึงนะชอบเหลือเกินปกติไม่เคยเห็นพี่ลูกตาลเต้นท่านั้นเลยวันนี้เป็นครั้งแรกนะคะแซวๆมีคนถามว่าพี่พิมดาจะมาจัดต่อไหมพักค่ะพักก่อนนะคะนะก็เดี๋ยวเอาเป็นว่าน้องเมย์รอหนึ่งสายหน้าไมค์ก่อนละกันวันนี้นะคะขออนุญาตมาทดแทนนิดนึงนะคะก็เดี๋ยวจัดรายการวันนี้ใครอยากจะพูดคุยกับน้องเมย์ยาวๆไปเลย4ชั่วโมงเต็มๆจนถึงตี2นะคะอยู่ดูแลคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าวันนี้ใครขอเพลงอะไรจะไม่ดื้อจะไม่ซนจะเปิดให้มันแบบเรียงลำดับมาเลยนะถือว่าเป็นค่ำคืนพิเศษละกันนะคะเดี๋ยวจัดเสิร์ฟให้นะจ๊ะตอนนี้นะคะรอหนึ่งสายหน้าไมค์ย้ำเบอร์กันอีกครั้งค่ะ022481366ค่ะ022481366มีคนบอกว่าเสียงน้องเมย์เหมือนพี่ลูกตาลเลย จริงป่ะโดนทักบ่อยมากเลยอ่ะไม่เหมือนกันนะต่างกันอยู่นะไม่น่าเหมือนนะลองดูตอนนี้รอหนึ่งสายหน้าไมค์นะจ๊ะฝากไว้หนึ่งผลงานเพลงนี้กลางดาวจากไลออนการ์ดบัณฑิตนะคะมีขอกันเข้ามาตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยเดี๋ยวจัดเสิร์ฟให้นะคะแล้วเดี๋ยวไปรับสายหน้าไมค์กันในช่วงของสายชิลฮิวใจค่ะ

0: สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นขับเชอรี่
1: มาถึงช่วงสายชิลหิวใจแล้วนะคะที่เราจะได้มาพูดมาคุยมาเจอกับคนอื่นบ้างมีคนบอกว่าเพิ่งมาครั้งแรกค่ะขอเพลงได้ไหมคะโทรมาได้เลยค่ะนะคะเดี๋ยวให้แอดมินเขาบอกเบอร์แล้วกันนะเพราะว่าพูดไปประมาณ 2-3 รอบแล้วนะคะตอนนี้หนึ่งใส่หน้าไมค์มารอแล้วสวัสดีจ้า
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะขับรถอยู่เหรอคะ
2: ครับผม
1: อ๋อไปไหนล่ะ
2: กล
1: ับ
2: สุราษฎร์ครับ
1: กลับสุราษฎร์แล้วตอนนี้ถึงไหนละจ๊ะ
2: พัทลุงครับ
1: พัทลุงกี่นาทีถึงอ่ะ
2: ก็ยังร้อยกว่าโลอ่ะ
1: ร้อยกว่าโลก็น่าจะประมาณสักชั่วโมงครึ่งได้ไหม
2: ประมาณ3 ชั่วโมงครับเพราะรถใหญ่ครับ
1: อ๋อเป็นรถใหญ่นี่เขามีลิมิตไหมคะว่าวิ่งได้เร็วแค่ไหน
2: ไม่เกิน80ครับ
1: ไม่เกิน80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
2: ครับผม
1: โหเออก็ประมาณคูณ2เข้าไปแล้วเนาะ
2: ครับ
1: นี่แสดงว่าปกติน้องเมย์ขับรถ160แล้วเนี่ยไม่ใช่ล้อเล่นเออนะอันนี้แนะนำตัวหน่อยได้ไหมคะชื่ออะไรคะ
2: ชื่อออสครับ
1: พี่ออสนะจากจังหวัด
2: นครครับ
1: นครศรีธรรมราชนะคะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะ
2: ขอกำลังใจครับ
1: ขอกับได้สิเป็นกำลังใจให้นะคะสู้ๆ
2: ครับครับผม
1: อ๋อไม่ใช่นะชื่อเพลงเนาะ
2: คร
1: ับ
2: ผม
1: ได้เลยมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
2: ทุกคนนะครับ
1: ทุกคนมีใครบ้างอ่ะ
2: ที่ว่าทุกคนที่ว่ารับฟังอยู่แล้วก็ที่ตามานให้มีแรงเพื่อต่อสู้กับตามานะครับ
1: หมายถึงคนที่ขับรถด้วยใช่ไหม
2: ครับผม
1: ค่ะแล้วสรุปแล้วให้ทุกคนเนี่ยมีใครบ้างคะลิสต์ชื่อให้ฟังหน่อยได้ไหม
2: ก็หลังไมค์แล้วก็นะปูเมย์ก็แล้วกันครับ
1: แต่ถ้าน้องเมย์พูดว่ามองแซะมองแซะแซะมองตามด้วย
2: แต่ลุงตรงมองครับ
1: อ้าวแล้วทำไมรู้ล่ะเนี่ยช่วงพี่ตาลนะเนี่ย
2: ก็วังเกินนะครับเพราะว่าอาหารของผมก็จะวิ่งตอนกลางวันแล้วก็ลงของเสร็จก็จะกลับตอนกลางคืนเลยครับ
1: อ๋อสรุปวิ่งไปหรือว่าขับรถไปคะ
2: ก็ขับรถไปครับวิ่งไม่ทันครับ
1: เริ่มคุณผู้ฟังเริ่มเกลียดหนูแล้วตอนเนี้ยหนูมาปั่นป่วนในช่วงของพี่ลูกตาลโอเคเดี๋ยวน้องเมย์จัดให้นะ
2: คร
1: ับ ขอบคุณที่โทรมาค่ะดูแลสุขภาพด้วยนะจ๊ะ
2: คร
1: ับ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
1: สวัสดีจ้ามีคนบอกแฮ่เออก็มีบ้างไงอะไรบ้างไม่ค่อยปกติอ่ะวันนี้ผลงานเพลงนะคะจากพี่หนูเล็กกากาขอกำลังใจจัดให้แนะนำมาโดยพี่ออสนครศรีนะคะรับฟังกันค่ะ

สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จในไลน์ไอเลิฟยำยำ

0: Con Life สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไข่ฟ้าดูละครกี่

0: ขอบคุณเสียงประมือเจ้า
1: คนข้างเคียงนะคะผลงานในช่วงของมหานครไลฟ์จากพี่แคทรัตติการนะคะผลงานเพลงนี้ก็ต้องขอขอบคุณสบู่รามาโซนมีซันเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

นะคะมีใครได้ใช้ไหมวันนั้นน้องเมย์แอบได้มาด้วย ได้มาก้อนหนึ่งเดี๋ยวใช้สบู่ของตัวเองหมดก่อนแล้วเดี๋ยวจะลองใช้ของคุณลูกค้าบ้างนะคะอ่ะจบแล้วในช่วงมหานครไลฟ์นะคะแถมไปกับ2ศิลปินสาวนะคะอาบน้ำมนต์จากพิมพ์ดามหานครและพร้อมไป

0: โดยเมทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
8: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
9: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
8: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

มาถึงช่วงของเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจนะคะวันนี้มาเป็นคาราบาวแล้วกันนะวันนี้พกนะคะจัดเสิร์ฟให้วันนี้นี่เห็นไหมบอกแล้วว่าวันนี้อยากฟังเพลงอะไรน้องเมย์จัดให้เลยเห็นไหมมีขอดอกกระเจียวบานปั๊บเปิดปุ๊บเลยโอ้โหโทรมาสายหน้าใหม่นะคะวันนี้อ่ะขอสายหน้าใหม่อีกสักสายหนึ่งนะคะในชั่วโมงหน้าค่ะ022481366ค่ะ022481366นะจ๊ะเดี๋ยวฟังวันนี้พกแล้วเดี๋ยวเบรกกันสักครู่หนึ่งชั่วโมงหน้าพบกันค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยเมที่ชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: ชั่วโมงที่2นะคะยังคงอยู่กับน้องเมทิชานะคะซึ่งวันนี้ก็ยังคงมีคนถามหาพี่ลูกตาลอยู่นะพี่ลูกตาลเขาก็ไปทำงานทำการนะคะน้องเมมาแทนบ้างได้ไหมเล่านะอ่ะตอนนี้หนึ่งสายน้ำไมมารอแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อย
3: เด็กชายชินกรครับ
2: จากจังหวัด
3: ระยอง
2: ระยองส่งเข้าประกวดนะคะ
3: คร
2: ับ เดี๋ยวน้องเมย์จะไประยองแล้วเหมือนกันวันที่23 24
3: มาส่วนไหนของระยองครับ
2: นั่นสิ ยังไม่รู้เลยอ่ะยังไม่ได้จองโรงแรมเลยแต่ว่าคุยกับคุณพ่อคุณแม่ว่าจะพาเที่ยวมีแนะนำไหมคะมีแนะนำไหม
3: ก็มีถ้าทะเลก็หาดแม่น้ำพึงนะครับแต่หาดแม่น้ำพึงอย่าไปนะครับไปแล้วหัวใจสลาย
2: เพราะ
3: ก็เห็นใครอ่ะเดี๋ยวนึกชื่อไม่ออก
2: อะไรนะสุนทรภู่เนี่ย
3: ที่ศิรินทราเขาร้องอ่ะหัวใจสลายกลุ่มแม่น้ำพึงอ่ะ
2: ปัดโทปัดโทเฮ้ซะหน่อยซะหน่อยแหมปกติพิธีกรแบบฟังช่วงไหนบ้างอะคะ
3: ก็ฟังทั้งวันนะครับ
2: ฟังทั้งวันไม่นอนเลยเหรอ
3: ก็นอนก็ช่วงเช้าอะครับจะนอน
2: ทำงานอะไรเนี่ย
3: ทำธุรกิจกลางคืนครับกรีดยางครับ
2: ธุรกิจกลางคืนหนูชอบดูร่ำรวยดิแต่ว่าคนกรีดยางจริงๆอุ้ยทำดีๆก็รวยนะ
3: ครับตอนนี้ราคายางก็ยังพอใช้ได้อยู่ครับ
2: ปกติฤดูไหนที่จะดีที่สุดคะ
3: ฤดูหนาวครับ
2: อ๋อเหรอ
3: ฤดูฝนฝนตกใส่ต้นแล้วต้นเปียกแล้วมันกรีดไม่ได้ครับ
2: มันจะยังไงคะมันเหนียวขึ้นเหรอหรือว่ายังไง
3: หน้ามันชื้นนะครับแล้วมันจะทำให้เปลือกยางเน่าครับ
2: แล้วเราไม่มีวิธีแก้เลยใช่ไหมอ่ะมันก็ต้องปล่อยไปตามธรรมชาติ
3: ก็ต้องปล่อยครับหน้าฝนก็ได้ไม่ค่อยเยอะหรอกจะได้เยอะอยู่หน้าหนาว
2: จริงๆมันน่าจะมีนวัตกรรมอะไรมาช่วยคนกรีดยางเรื่องนี้จริงๆเน
3: า
2: ะ
3: ก็มีแหละครับมีก็มันก็ไม่ดีเท่าหน้าหนาวหรอกครับเห็นครับใช้ลมกลางบ้างอะไรบ้างมันก็ไม่ดีครับ
2: เอาลมกลางเลยเหรอ
3: มีนะครับลองดูในโทรศัพท์อ่ะ
2: ฝนมันสาดได้นะ
3: ก็สาดได้อยู่ดีนะครับ
2: นั่นน่ะดิวิธีอื่นได้ไหมแบบเอาพลาสติกพัน
3: ก็เหมือนกันนะ
2: ไม่รู้สิอยากช่วยอ่ะแต่ไม่รู้จะช่วยยังไงวันนี้อยากฟังเพลงเลยค่ะ
3: อยากเจอคนจริงใจครับ
2: หนูไงเดี๋ยวล้อเล่นล้อเล่นอยากเจอคนจริงใจมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
3: มอบให้ครูเมแล้วก็คนรับโทรศัพท์ใช่พี่แป้งไ
2: หมใช่วันนี้เป็นพี่แป้งได้เลยได้เลยขอบคุณสปอนเซอร์ให้ด้วยนะ
3: ทุกๆคนครับ
2: ครับผมได้ครับมีพิเศษใครอีกไหมครับสาวๆอ่ะสาว
3: ๆไม่มี
2: ไหนลองพูดชื่อผู้หญิงมา5คนเริ่ม
3: พี่เมย์พี่ลูกตาลพี่แป้งน้องเมย์น้องกวาง
2: ไม่ไปไหนจากสถานีวิทยุเราเลยเนาะ ขอบคุณสปอนเซอร์ให้น้องเมย์หน่อยค่ะ
3: ครับนำครับ
2: น้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: ไม่ทันเลย
2: เอาก็บอกให้นำ
3: นำได้ช้าครับ
2: โอเคโอเคน้ำ
3: ช้าไป
2: อ๋อโอเคน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
3: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
2: สูตรลดน้ำตาล
3: สูตรลดน้ำตาล
2: ลดเกลือโซเดียม
3: ลดเกลือโซเดียม
2: อร่อยถูกใจ
3: อร่อยถูกใจ
2: ใครๆก็ชอบ
3: ใครๆก็ชอบ
2: พันท้าย
3: พันท้าย
2: อร่อยคำไหนคำนั้น
3: อร่อยคำไหนคำนั้น
2: และสบู่ไมด้า
3: และสบู่ไมด้า
2: เพื่อผิวสะอาด
3: เพื่อผิวสะอาด
2: มั่นใจทุกวัน
3: มั่นใจทุกวัน
2: ช่วยลดแบคทีเรีย
3: ช่วยลดแบคทีเรีย
2: และเชื้อรา
3: และเชื้อรา
2: สาเหตุของอาการคัน
3: สาเหตุของอาการคัน
2: โอเคได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะ
3: ครับ
2: ขอบคุณที่โทรมานะคะ
3: ครับ
2: ดูแลสุขภาพด้วยนะคะ
3: ครับเช่นกันครับ
2: ข้า
3: วหน้าฝนแล้วดูแลสุขภาพเหมือนกันครับ
2: ดาร์ลิสสวัสดีจ้า
3: สวัสดีครับ
2: เห็นไหมไม่ใช่ช่วงตัวเองไงทำอะไรก็ได้จะแกล้งยังไงก็ได้จะกวนยังไงก็ได้โอ้ชอบจังเลยมาสี่ผลงานเพลงรัวๆไปหนูดูแถมให้ด้วยนะคะใครที่แนะนำผลงานเพลงเข้ามาตอนนี้จัดเลยนะขอเป็นเพลงแนวลูกทุ่งโจ๊ะๆหน่อยแบบสามชาได้ก็ดีนะคะอ่ะแนะนำกันเข้ามาแล้วกันนะคะผ่านช่องทาง SMS 4689400นะคะหรือทางFacebook Live อ่านไม่ทันนะช่วงเนี้ยมันเลื่อนขึ้นเลื่อนลงไม่ได้ดังนั้นสี่ผลงานเพลงก่อนนะจ๊ะ

0: สีผ้า
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน

0: นุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: ผลงานที่จบไปนะคะจากปานป้านชีวาเพราะเนาะรัตติการแห่งความเหงานะคะค่ำคืนที่เหน็ดหนาวค่ำคืนที่รู้สึกเหงานะคะใครที่รู้สึกแบบนี้ก็แนะนำผลงานเพลงนี้เข้ามากันเยอะๆนะจ๊ะสังกัด SSK Music ค่ะคำร้องทำนองโดยคุณเจี๊ยบนิสานะคะแล้วก็เรียบเรียงโดยอาจารย์เอ็มนานนท์โอ้อันนี้นี่คุณชื่อคุ้นหูกันดีนะคะทั้งผู้ประพันธ์แล้วก็ผู้ที่เรียบเรียงเลยนะคะใครที่ชื่นชอบเพลงนี้ก็สามารถส่ง SMS เข้ามาได้นะคะ4689400รวมถึงจ่อคิวฮิตค่ะก็ต้องขอขอบคุณทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอผลสวยดูแพงราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ้ะ
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ
1: ขยับจังหวะกันบ้างดีกว่านะกลัวจะง่วงนอนกันซะก่อนนะคะเพราะว่าเราจะต้องอยู่กันแบบค่ำคืนนี้อีกยาวไกลจะอยู่กันถึงตีสองเลยใช่ไหมคุณผู้ฟังแบบสัญญาแล้ว นะคะในช่วงนี้ค่ะก็ต้องขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-11นะคะไอทุยกับพบหมอนะฮันจากอุ้งอิงเพชรบ้านแพงด้วยนะจ๊ะ

0: โดยเมทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาท

0: สอบถามโทร022014364
1: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลัคกี้เฟลม
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมทิชาม
1: าถึงช่วงท้ายแล้วนะคะกับน้องเมทิชานะคะในช่วงของพี่ลูกตาลชนทิชานะคะจะมีใครงงชื่ออีกไหมเนี่ยนะคะผลงานเพลงนี้ทิ้งท้ายเอาไว้ในช่วงของเพื่อนเพลงหวานนะคะกับผลงานเพลงที่มีชื่อว่าเพียงในใจจากคีรีบูนมีคนน่าจะเคยฟังอยู่แล้วจริงๆน้องเมย์เคยไปฟังในภาพยนตร์ด้วยอะไรนะคุณชายปะประมาณนี้นะคะในช่วงของเพื่อนเพลงหวานค่ะคุณผู้ฟังก็ต้องขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะและตอนนี้น้องเมย์ก็ยังคงขอสายหน้าใหม่ในชั่วโมงหน้าด้วยนะคะใครที่มันจะเป็นการล้างใหม่ทั้งหมดเนอะไหมเพราะฉะนั้นต้องโทรมาใหม่ถ้าใครอยากฟังในช่วงของน้องเมย์เดี๋ยวชั่วโมงหน้านะก็ต้องโทรมาใหม่เลยนะคะใครที่โทรมาชั่วโมงนี้แล้วก็ชั่วโมงหน้าก็ต้องโทรด้วยโอเคไหมนาฬิกาปลุกเตือนให้กินยาแล้วหมายถึงว่า ยาป้องกันโรคประสาทตัวเองล้อเล่นผลงานเพลงนี้นะคะเพียงในใจแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้ามาพบกับน้องเมย์กันต่อตอนนี้ให้เบรกไปเข้าห้องน้ำล้างมือล้างหน้าเป็นฟันอาบน้ำไม่น่าจะทันไหมอ่ะทันแหละลองดูไปแล้วนะจ๊ะเจอกันชั่วโมงหน้าค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

โดยเมย์ทิชา

exactly.

ผลงานเพลงนะคะให้เข้ากับเทศกาลของหลากหลายจังหวัดในช่วงนี้นะบั้งไฟล้านนะคะผลงานจากพีชเสด็จบุญบั้งไฟนะคะจากจินตลาพูนลาบและปิดท้ายด้วยสัญญาเดือน6นะคะโอ้ฮะโอ้ฮะโอ้ฮะโอ้ฮะโอ้นี่นะจากโจยภูวศิษฐ์นะคะ3ผลงานเพลงในช่วงของฮิตมาราธอนจัดให้จ้าครับเข้าสู่ชั่วโมงที่3แล้วนะคะกับน้องเมธิชามีคนบอกว่านี่หูถ้ารู้ว่ามาแทนพี่ลูกตาล2ชั่วโมงที่แล้วนี่มาตั้งแต่4ทุ่มแล้วนะเนี่ยโอ้ยน่ารักมากนะคะเนี่ยเดี๋ยวน้องเมกล่าวว่าจะจัดยาวไปจนถึงสักตี5ล้อเล่นไม่ไหวแล้วเออให้หนูได้หายใจหายคอเหอะพรุ่งนี้มีไปร้องเพลงไปเล่นคอนเสิร์ตด้วยนะคะแต่ว่ามันเป็นงานไพรเวทไงเลยแบบว่าอาจจะไม่ค่อยได้ชวนอะไรใครไปร่วมงานอะไรสักเท่าไหร่ช่วงนี้เอ็นดูอะจริงๆมีแฟนรายการแฟนคลับหลายคนบอกว่าเออบอกกันบ้างนะเวลาไปเล่นนะที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยเผื่อจะไปดูเมย์ร้องเพลงบ้างอะไรเงี้ยเอาเข้าจริงๆก็ไม่ค่อยได้ไปร้องเพลงที่ไหนเลยช่วงนี้นะคะเพราะว่ามีอ่ะก็มีรายการเนาะเรื่องพบค่ำที่ประกาศข่าวอยู่ในช่วง5โมงเย็นประมาณ5โมง15ถึง6โมง15ช่วงนี้นะคะทุกๆวันจันทร์ถึงวันพุธแล้วก็เนี่ยแหละมีจัดรายการแล้วก็มีร้องเพลงทุกๆวันศุกร์อะไรเงี้ยคือแน่นแล้วอะที่เหลือก็น่าจะเป็นวันที่แบบน้องเมย์ต้องเรียนหนังสืออะไรเงี้ยแล้วก็เสาร์อาทิตย์ก็แบ่งเวลาให้คุณพ่อคุณแม่น่ะเรียบร้อยหมดสัปดาห์นึงก็คือไม่เหลือแล้วนะประมาณนี้นะคะมีคนบอกว่าจัดยาวๆเลยถึงเมื่อวานเดี๋ยวแล้วต้องจัดไปถึงพรุ่งนี้สิจัดไปถึงเมื่อวานยังไงก่อนมีขอเพลงจริงครึ่งเดียวมาด้วยนะคะจากพี่นารีนะแล้วก็มีน้องไบรท์มาแล้วนะน้องแวนบอกว่าตีห้าเอาเลยพักค่ะลูกพักให้นอนเถอะมีคนบอกว่าไม่เคยเห็นคู่เมย์ใส่กระโปรงนานแล้วนะครับหนูใส่บ่อยอยู่นะเอ้ยก็ลองคิดดูสิตอนมัธยมตอนประถมนี่ใส่บ่อยเลยนะกระโปรงน่ะกระโปรงนักเรียนสวัสดีพี่บอยค่ะพี่แมวเสาด้วยนะจ๊ะทักทายไปยังพี่ลูกเขยหลวงบอกว่าน้ำท่วมที่ไหนอะน้ำท่วมด้วยหรอที่ไหนอะสวัสดีพี่นักรบด้วยนะคะเอ้ยบอกกันมาบ้างบอกกันมาบ้างเผื่อแบบช่วยอะไรกันได้เนาะสวัสดีพี่ช้างนะคะน้องเมย์เนี่ยล่าสุดได้ไปช่วยน้องผู้หญิงคนนึงชื่อน้องฟ้าอย่างที่บอกไปนะในวันเกิดนะคะแล้วก็เมื่อกี้แอบมีแฟนรายการพี่ต้นน้ำบอกว่าวันนี้วันเกิดพี่ต้นน้ำด้วยอ่ะ Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday to you Hey ก็ขอให้ความดีที่พี่ต้นน้ำทำนะคะจากการที่แบบว่าไปช่วยเหลือคนอื่นหรืออะไรก็ตามเนี่ยก็ขอให้ย้อนกลับมาเจอแต่คนที่ดีสิ่งแวดล้อมที่ดีสภาพแวดล้อมที่ดีเจอคนดีๆเจอแต่สิ่งดีๆรอบตัวแล้วกันนะจ้าเออนะคะมีพี่ธนพัฒน์มาแล้วส่งน้องหมีเนยมาให้ดูด้วยนะชั่วโมงที่3แล้วนะคะอยู่กันยาวๆกับน้องเมย์ไปจนถึงตี2นะจ๊ะอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนเออใครที่แบบว่าไปเข้าห้องน้ำเมื่อกี้เพราะว่าเมื่อกี้น้องเมย์บอกใช่ไหมว่าให้เบรกไปเข้าห้องน้ำไปแปรงฟันไปทำอะไรก่อนนะคะแล้วก็กลับมาเจอกันตอนนี้อะไรเงี้ยมีพี่ศักดิ์ขจรเอ้ยพี่ศักดิ์จตลอบอกว่าน้องเมย์ไม่เหมาะกับการใส่กระโปรงเลยนะใช่มันเตะก้านคอคนไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ล้อเล่นแต่ก็พูดจริงแหละเอาจริงๆมันก็ไม่ค่อยทมัดทะแมงเท่าไหร่ในมุมที่แบบน้องเมย์ก็อาจจะเป็นคนที่แบบห้าวๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมีคนเพลงขอเพลงไม่มีประโยชน์ของบ่าววีเสียใจด้วยกำลังจะเปิดบ่าววีแต่ไม่ได้จะเปิดเพลงนี้นะคะก็จะเปิดเพลงใจออกอาการเออขอเพลงนึงมาอ้าวศิลปินก็ได้ไงคนเดียวกันแต่เปลี่ยนนะ อ่ะน้องเมย์ขอหนึ่งสายหน้าใหม่จ้า022481366ค่ะย้ำเบอร์อีกครั้ง022481366มีเลขเด็ดอะไรกันมามั้งไหมเนี่ย พี่สมภพบอกว่าสวัสดีรอบสองค่ะสวัสดีพี่ชื่ออต้องอ่านว่าอะไรเซยันเนาะใช่ไหมอ่ะหนูต้องอ่านชื่อพี่ว่าอะไรพิมพ์มาหน่อยไม่รู้ว่าอะไรยังไงปกติแล้วนะถ้าคุณผู้ฟังจะให้หนูอ่านชื่อเขาจะพิมพ์มาเลยว่าสวัสดีครับชื่อนี้จากจังหวัดนี้ครับอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้รู้ว่าอ๋อโอเคนะคะอย่างเช่นพี่มนัสนครศรีธรรมราชพี่กอบกุลจากลาดพร้าวอะไรเงี้ยพี่ธินกรจากระยองอย่างเงี้ยเออแบบโทรมาบอกชื่อบอกเรียงนงเรียงนามอะไรกันบ้างนะคะมีคนบอกว่าต้องโอ้ยต้องพกหนังกระติกด้วยหนู
เออแต่หนูก็ยิงเป็นอยู่นะอืมเอาเป็นว่าตอนนี้น้องเมย์รอหนึ่งสายหน้าไมค์อยู่นะจ๊ะนอนรอฟังน้องเมย์ทุกคืนเลยครับไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นการกล่อมให้นอนหรือปลุกให้ตื่นก็จะแบบว่าเป็นไบโพล่านิดหนึ่งเดี๋ยวช้าเดี๋ยวเร็วเดี๋ยวเร็วเดี๋ยวมีเดียมช้าเร็วอะไรเงี้ยเพราะว่าสลับสับเปลี่ยนกันบางคนเขาอยากนอนไงแล้วก็เปิดเพลงช้าช่วงหนึ่งแต่บางคนอยากตื่นเพราะว่าทำงานแบบขับรถขับลาอะไรเงี้ยพอช้าไปเดี๋ยวเขาง่วงนอนเอาไปทำร้ายเขาอีกเดี๋ยวเขาจะแบบอุบัติเหตุหรือเปล่าอ่ะเราก็ต้องเผื่อสลับกันสวัสดีพ่อเจด้วยนะคะบอกว่าทักทายรอบดึกครับรักษาสุขภาพด้วยนะครับโอเคเช่นกันนะจ๊ะตอนนี้รอหนึ่งสายหน้าไมค์นะคะทิ้งเอาไว้ในหนึ่งผลงานเพลงนี้ใจออกอาการ4นาทีสำหรับการโทรมา022481366เริ่ม

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
1: สวัสดีทีมงานจากพหลโยธินด้วยนะคะนี่คิดถึงจังเลยอ่ะไม่ได้ไปเลยนะกู้ภัยช่วงนี้แล้ววันนี้ก็จัดรายการตั้งแต่4 ทุ่มเห็นพี่ต้าไปออกวอ4ตั้งแต่3 ทุ่มใช่ไหมแล้วมาเห็นตอนที่แบบไม่ทันแล้วอยู่นี่แล้วอ่ะเออแล้วก็เห็นพี่ต้าโพสอะไรเงี้ยก็ไม่บอกอ่ะหนูบอกพี่ต้าไปแล้วนะว่าหนูจะว่างแต่จริงๆหนูจะว่างวันอังคารกับพฤหัสที่พอจะไปวอ4ได้ยังไงก็ถ้ามีใครออกก็บอกกันบ้างแล้วกันเนาะ อ่ะตอนนี้หนึ่งสายหน้าไมค์มาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับน้องเด็กเต้น้องเมย
1: ์ทำอะไรอยู่ก็แก๊กก็แก๊กอะไรอยู
2: ่ติดยางติดยางอยู
1: ่อ๋อนะแนะนำตัวหน่อยค่ะเด็กชายเลยค่ะ
2: เด็กชายเล็กสุราษฎร์ครับ
1: พี่เล็กจากสุราษฎร์นะอ้าวขอกรีดยางแบบ3 ชาเริ่ม
2: ไม่ได้นะไม่ได้คุยกับน้องมีนาน
1: พี่เล็กบอกต้นไม้เวอร์หมด มากรีดยางแบบ3 ชาอะไรล่ะ แต่หนูเคยพูดนะว่าลองกรีดยางเป็นรูปหัวใจให้หน่อยอ่ะมีนะมีคนกรีดเป็นหัวใจส่งมาให้หนูด้วย โอ้ยไม่โดนดุแล้วน่ะเราไม่ได้คุยกันนานเท่าไหร่ล่ะคะ
2: โอ้นานเนี่ยนะ

0: จะถ้าจำได้
1: จะสามวันยัง
0: ไม่ถ้าจำได้เคยโทรเมื่อข้อเพลงพี่ขอเซ็นเตอร์รู้สึกว่า
1: ฮะ
0: จำได้ไหม
1: อะไรนะ
0: หมอครั้งแรกที่คุยกับน้องนี
1: ่ค่ะ
0: โทรเมื่อขอเพลงพี่ขอเซ็นเตอร
1: ์โหนานมากอ่ะ
0: นาน
1: มากแบบมากอ่ะมากเว่อร์เลยอ่ะ
0: ใช่
1: ไม่มีแบบคับคายคับคายอยู่ในสมองเลยตอนเนี้ย
0: สองสามปีได้แล้วมั้ง
1: อืมแล้วหนูจัดรายการนานเท่าไหร่กี่ปีแล
0: ้
1: ว
0: ไม่ทราบด้วย ก็สามสี่ปีแล้วแหละ
1: ใช่ใช่ใช่ประมาณนี้สี่ปีจะสี่ปีแล้ว คนที่แม่นที่สุดเลยอ่ะว่าน้องเมย์จัดกี่วันกี่เดือนกี่ปีอ่ะน้องไบ
0: ต์ เขาติดตามทุกวัน
1: โอ้เอาจริงนะบางครั้งอ่ะหนูจำอะไรไม่ได้หนูถามไบต์ได้อ่ะเรื่องของหนูอ่ะ แบบเออไบพี่ไปออกรายการอะไรมาบ้างนะพี่จำไม่ได้อะไบลิสต์มาให้ได้เลยแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บในขณะที่หนูแบบอ๋อเหรอพี่เคยออกรายการนี้ด้วยเหรอเอ็นดูนะฮะอันนี้นี่ใส่หูฟังหรือเอาโทรศัพท์แนบหู
0: ไม่เปิดลำโพง
1: หรอมันดังพึบพับพึบพับอ่ะฟังไม่ค่อยรู้เรื่อง
0: อ๋อใส่กระเป๋าไม่ติดยางด้วยแล้วลำโพงด้วย
1: แล้วลำโพงด้วยอ่ะผลงานมันดิดกรีดยางนะ
0: ครับ
1: ครับมอบให้ใครเป็นพิเศษคะ
0: ขอเป็นเขาจะตัวนี้ช้างที่กำลังกรีดยางอยู่ตัวนี
1: ้โอเคได้เลยเดี๋ยวเปิดให้นะ
0: มอบให้หนอกว่างไหมครับ
1: อ
0: ่
1: ะไม่พี่แป้ง
0: หนอกว่างไหมหลังไหม
1: พี่แป้ง
0: โอเค
1: ครับผม
0: ไม่ใช่หนอกว่างไม่น้อยของพี่เสร็จนะ
1: พี่แป้งเขาสายดุนะเวลาโทรเข้ามาเออสายดุโอเคเดี๋ยวไม่เปิดให้นะขอบคุณที่โทรมานะคะ
0: ครับขอบคุณครับ
1: สวัสดีจ้า

สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย

0: ล่ะค่ะคุณผู้ฟังค่ะตอนนี้นะคะจริงๆแล้วก็บางพื้นที่ฝนตกบ้างแล้วแหละแต่บางพื้นที่ก็ยังคงร้อนมากๆอยู่ดีนะคะหูตอนกลางวันวันนี้น้องเมย์บอกเลยว่าหูอยู่ในบ้านอ่ะพอเปิดประตูปั๊บนี่เหมือนพระอาทิตย์ตีหน้าจริงๆร้อนเผาแม้กระทั่งตอนหายใจนี่หน้าแทบมืดนะคะทั้งนั้นที่เขาก็ส่องสว่างกระจ่างใจมนซะขนาดนี้แล้วนะคะใครที่รู้สึกร้อนแบบนี้นะจ๊ะให้คูลพลัสเอาอยู่ค่ะในหน้าร้อนเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำนะคะโดยการใช้ Cool Plus พัดลมไอเย็น Cool Plus รุ่น AV514 นะคะช่วยให้ลดอุณหภูมิได้ถึง 3-4 องศาซึ่งจริงๆอ่ะสำหรับหนูอ่ะสมมติว่าเปิดแอร์สัก28เนี่ยถ้าลดไปเหลือ24หนาวแล้วเด้อเออ 3-4 องศาคือเย็นนะเย็นสดชื่นสะใจด้วยช่องใส่น้ำแข็งแล้วก็เป็นใส่น้ำก็ได้นะคะแต่หนูแนะนำน้ำเย็นนะ ช่วงเนี้ยปรับแรงลมได้3ระดับนะคะพร้อมระบบสายซ้ายขวาอัตโนมัติเย็นทั่วห้องดีไซน์สีขาวเทาสุดมินิมอลมีร้อนนะจ๊ะเออเคลื่อนย้ายจะเป็นห้องนอนห้องน้ำห้องนั่งเล่นห้องน้ำด้วยปะเออจริงๆช่วงนี้ห้องน้ำหนูก็เปิดพัดลมอัดอยู่นะจะได้เย็นฉ่ำๆนะคะแล้วก็มั่นใจด้วยการรับประกันมอเตอร์นานถึง1ปีเต็มหน้าร้อนแบบนี้ให้คูลพลัสดูแลคุณจะเย็นสดชื่นคลายร้อนตัวจริงค่ะคุ้มสุดๆในราคาเพียง 1,190 บาทรับประกันฟรีทันทีนะจ๊ะแล้วก็ยังจะมีรับประกันมีฟรีของที่แถมมาอีกเออมีคูลิ่งแพ็คให้อีก4ชิ้นคูลิ่งแพ็คก็จะเป็นกล่องแบบฟ้ามีเจลข้างในอย่างเงี้ยแล้วเวลาที่เราเอาไปแช่ช่องฟรีซไว้ใช่ไหมเราก็มาใส่กับตัวเครื่องมันเขาให้มาถึง4ชิ้นเพราะฉะนั้นน่ะมันสามารถพออันแรกมันละลายใช่ไหมก็ใช้อันที่2ต่อมันก็เย็นสดชื่นนะคะตลอดเลย02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนี่ยไปกันต่อในช่วงของมหานครไลฟ์นะคะ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
0: ในช่วงของมหานครไลฟ์จ้าวันนี้นะคะก็โอเคมหานครไลฟ์นะคะก็ต้องขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปใครแซวเนี่ยหลุดสมาธิเลยเออหนูอ่ะก็พยายามแล้วนะเขาบอกว่าบางครั้งดีเจอ่ะอย่าอ่านคอมเมนต์เยอะเกินไปสมาธิจะหลุดหนูก็พยายามจะแบบว่าอ่ะฉันจงมีสมาธิฉันจะไม่อ่านฉันจะพยายามชำเลืองไปบ้างเล็กๆน้อยๆแต่บางคนก็แซวจนแบบมันหลุดจริงนะ ต้องลองดูอ่ะมหานครไลฟ์ผลงานเพลงนี้ค่ะหลงลับแลจากจอยโรมิตจ้า

0: จบกับเมื่อพี่จอยนะครับ
1: มหานคร
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้ง

0: ร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยเมทิชาม
1: าแล้วนะคะได้เวลามากอดกันแล้วเพราะว่าเมื่อกี้ชั่วโมงเมื่อกี้เป็นชั่วโมงพี่ลูกตาลไงก็เลยแบบว่าใครขอเพลงอะไรมาน้องเมย์ก็เปิดให้ฉ่ำๆเลยนะคะแต่ว่าก็มีคนถามว่าเอ้าทำไมช่วงพี่ลูกตาลไม่มีสาระดีๆล่ะแล้วทำไมช่วงพี่ลูกตาลถึงน้องเมย์ไม่เห็นมากอดกันเลยน่ะโอ้โถ มาๆๆกอดกันก่อนเร็วๆๆๆๆๆกางแขนออกนะคะแล้วก็กอดกันพร้อมๆกันนะคะกอดตัวเองกอดแล้วก็ให้กำลังใจตัวเองเยอะๆภูมิใจในตัวเองเยอะๆใครที่ไม่กอดแล้วแต่ไม่ได้ว่าไม่ได้ห้ามเลยอยู่ที่ความภูมิใจของตัวเองว่าเราภูมิใจที่เราเกิดมาแค่ไหนถ้าไม่ภูมิใจไม่เป็นไรเข้าใจเดี๋ยวสักวันนึงนะคะถ้าคุณมีความภูมิใจแล้วรู้สึกว่าอยากที่จะเข้าร่วมนะหนูไม่ได้บอกว่าต้องมากอดหนูนะให้กอดตัวคุณเองเพราะว่าอะไรเพราะว่าการที่เราเนี่ยภูมิใจในตัวเองการที่เรารู้จักโอบกอดตัวเองเมตตากับตัวเองแล้วก็เป็นพื้นที่ปลอดภัยให้กับตัวเองได้นั่นหมายความว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่มีคุณภาพแล้วรักตัวเองเป็นแล้วดังนั้นอ่ะเมื่อเรารักตัวเองมากพอเรามีพื้นที่ของความรักมากพอเราจะสามารถแบ่งปันความรู้สึกดีๆให้กับคนอื่นและเป็นพลังบวกแต่ถ้าใครที่ยังรู้สึกว่าฉันยังเป็นพลังลบอยู่อ่ะก็อย่าเพิ่งออกสู่สังคมจนกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกแล้วว่าโอเคตอนนี้ฉันมีพลังบวกแล้วนะฉันสามารถส่งมอบกำลังใจความรู้สึกดีๆให้กับคนอื่นได้แล้วเราแข็งแรงพอแล้วเหมือนเราเป็นต้นไม้อ่ะนกมันจะบินมาบินไปมันจะเกาะมันก็ต้องเกาะต้นไม้ที่แข็งแรงถูกไหมถ้าเรายังไม่แข็งแรงเราก็อย่าเพิ่งไปช่วยคนอื่นนะคะเราจะต้องเป็นต้นไม้ที่แข็งแรงที่มีประโยชน์ก่อนแบบกาฝากงี้ไม่เอามา5สิ่งควรรู้นะคะก่อนที่จะไปเที่ยวทะเลเพราะว่าอันนี้อยากอ่านเพราะว่าอีกไม่กี่อาทิตย์เนี่ยจะพาคุณพ่อคุณแม่ไปทะเลก็เลยอยากจะบอกว่า1เลยสิ่งที่จะต้องทำก็คือเช็คสภาพอากาศก่อนเดินทางนะจ๊ะตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องของพยากรณ์อากาศก่อนจะไปทะเลทั้งทีถ้าแบบฝนตกตลอดทั้งวันก็แหมก็ไม่ไหวใช่มั้ยฉันจะไปทะเลฉันจะไปเที่ยวทะเลแต่ฝนตกช่ําฝนตกตั้งแต่เช้ายันเย็นอย่างเงี้ยก็ไม่ไหวนะก็จะไม่ได้เที่ยวเอานะคะสังเกตธงเตือนด้วยบางทีเขาก็จะมีธงปักอยู่ใช่มั้ยธงสีเขียวแปลว่าปลอดภัยนะคะธงสีเหลืองคือคลื่นปานกลางธงที่มีแบบว่ามีสีแดงสีเหลืองอ่ะครึ่งๆอ่ะอันนี้เขาบอกว่าบริเวณนี้จะมีไลฟ์การ์ดดูแลก็คือมีคนที่แบบคอยดูแลเวลามีคนจมน้ำมีอะไรเงี้ยจะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลอยู่ถ้าเป็นธงสีแดงนะคะก็คือไม่ควรลงไปเล่นแล้วมันแดงแล้วมันอันตรายถ้ามีแดงซ้อน2อันเลยอันนี้คืออันตรายสูงมากห้ามลงเล่นน้ำเด็ดขาดไม่ได้เลยไม่ต้องแบบโชว์เท่ว่าฉันน่ะเกิดมาเป็นลูกโพไซดอนเป็นนางเงือกอะไรเงี้ยไม่ต้องทำขนาดนั้นนะคะสวมอุปกรณ์ชูชีพทุกครั้งเพื่อป้องกันอุบัติเหตุไม่คาดคิดด้วยนะบางขนาดน้องเมย์ที่ว่าว่ายน้ำหรือเรียนพวกกู้ชีพภัยพิบัติมาน้องเมย์ยังต้องใส่สวมเสื้อชูชีพตลอดเลยนะคะควรตรวจสอบอุปกรณ์ด้วยนะว่ามันพร้อมใช้งานหรือเปล่าไม่ใช่ว่าใส่ลงไปเอาจมจ้าอย่างเงี้ยไม่ได้นะหลีกเลี่ยงการเล่นน้ำในจุดที่อันตรายค่ะเพราะว่าอย่าลืมนะคลื่นเนี่ยมันมีการหมุนมีการดึงมีการดูดย้อนกลับอย่างเงี้ยเราถ้าเรายังดูไม่เป็นอ่ะเราก็เล่นที่ที่มันแบบไม่อันตรายตื้นๆก่อนนะคะขนาดตอนนั้นญาติน้องเมย์เนี่ยเขาไปว่ายน้ำใช่ไหมแล้วคลื่นมันดูดอ่ะทั้งที่เขาก็ไม่ได้ไปลึกอะไรเลยนะแต่แบบมันดูดแล้วเขาก็แบบโชคดีมากๆคือจริงๆเขาก็เป็นสัตวแพทย์เนาะก็รู้เรื่องเกี่ยวกับสัตว์ทางน้ำอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วเขาก็นี่ขนาดเป็นหมอนะจะเกือบแล้วเขาบอกว่าเกือบจะแบบสุดลมแล้วอ่ะทั้งที่เขาก็เป็นคนที่เที่ยวมารอบโลกแล้วนะเขาปลอดภัยมารอบโลกแล้วเขาจะมาเป็นมาอะไรที่เมืองไทยนี่ไม่ได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าประมาทเลือกกิจกรรมทางน้ำที่ปลอดภัยนะคะเลือกกิจกรรมและอุปกรณ์แล้วก็ผู้ให้บริการที่มีมาตรฐานไม่เล่นน้ำในเขตที่เขาห้ามถ้ามันแบบเกินเขตที่กำหนดเนี่ยก็อย่านะที่สำคัญเลยค่ะคนที่ชอบไปดื่มไปปาร์ตี้ไปดิ้งเนี่ยบางทีมันนั่งริมทะเลมันชิลไงมันสบายแต่ว่าระวังเด้อระวังตอนเมาแล้วจะเดินลงน้ำไปเลยเด้อนะคะก็ระวังด้วยแล้วกันนะถ้าดื่มแอลกอฮอล์อะไรเงี้ยก็อย่าไปใกล้น้ำมากเลยเคยได้ยินคนที่เขาแบบดื่มแอลกอฮอล์แล้วเสียชีวิตน้ำตื้นไหมมีอ่ะวันนั้นก็ไปเก็บอยู่ก็คือแบบประมาณว่าดื่มแอลกอฮอล์แล้วดันหมดสติ อาจจะเมาเนี่ยแหละเมาอ่ะหมดสติก็ล้มลงไปแล้วก็หลับแล้วน้ำมันแค่ตะตุ่มเองอ่ะแล้วพี่เขาก้มหน้าคือล้มลงไปแบบก้มหน้าก็คือเสียชีวิตเลยนะคะนะที่เกิดเหตุดังนั้นเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้นะจ๊ะคนตอนนั้นชาวบ้านเขาก็พูดเลยบอกโอ้คนมันถึงคาดแล้วเนาะดวงมันจะนั่นแต่หนูบอกว่าดวงอ่ะไม่เกี่ยวหรอกมันเกี่ยวที่ว่าความประมาทของคนถ้าพี่เขาเลือกที่จะไม่ดื่มหรือดื่มพอประมาณดื่มที่รู้ตัวเองอ่ะเขาก็จะไม่ถึงขั้นเสียชีวิตแบบนี้เนาะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดอะไรขึ้นสายด่วนนิรภัยนะจ๊ะ1784นะคะก็เป็นกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะ1784อ่ะไปกันต่อในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจวันนี้เป็นเพลงของพี่อ้นธวัชชัยค่ะกับผลงานเพลงปล่อยแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้าน้องเมย์ขอหนึ่งสายหน้าไมค์ตอนนี้เดี๋ยวก่อนนะแหมพอตอนพี่ลูกตาลละโทรกันมาเยอะแยะพอตอนนี้เราไม่ถ้อยโทรกันแล้วเนี่ยมีคนดัดสายเดิมๆนะสลับกันมาบ้างสลับกันมาบ้างบางคนงอนไปละง้อนะโทรกลับมาใหม่หน่อยนะคะเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจค่ะเบรกสักครู่หนึ่งชั่วโมงหน้าพบกันค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 1 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหนM-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: โดยเมทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิมา
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: อยู่กับน้องเมยาวๆนะคะตอนนี้เป็นชั่วโมงที่4แล้วเบื่อกันหรือยังนะ ไม่ให้เบื่อหรอก เป็นคนดูแบบว่ามั่นใจว่าคุณผู้ฟังของหนูน่ารัก ต้องอยู่เป็นเพื่อนหนูยาวแน่ๆเลยใช่ไหมล่ะ ตอนนี้หนังสารน้ำมันมารอแล้วสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะเด็กชายอะไรคะ
3: เด็กชายจรัญจา
2: ค่ะจากจังหวัดอะไรส่งเข้าประกวดจ๊ะ
3: จากจังหวัดตรัง
2: จังหวัดตรังอ๋อเหรอเอ้ยล่าสุดหนูก็เพิ่งคุยกับคนจังหวัดตรัง
3: คุยเลยเลย
2: คุยไปแล้วไงว่าเดี๋ยวหนูจะไปจังหวัดตรังวันที่26
3: 26
2: ใช่
3: ไปที่ไหน
2: อำเภอเมืองอยู่ที่อะไรนะสงขลานคริน
3: ทร์อะไรนู่นวิทยาลัยเหรอสงขลานคร
2: ินทร์ใช่ๆๆใช่วิทยาลัยสงขลานครินทร์
3: ต่างไปนู่นแล้วต่างไปใกล้ๆสนามบินต่างไปกันตังยันตะขาวดู
2: โอ้ถ้าสนามบินหนูก็ไม่รู้นะว่าหนูลงตรงไหนอะ
3: อยู่ใกล้กันเลยกันท่านกับไอ้ที่น้องเมย์จะไป
2: หนูไม่รู้ดิหนูเพิ่งไปครั้งแรกก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตรงนั้น
3: น่ะก็ทำอะไรอ่ะ
2: ไปแจกของค่ะไปแจกของ
3: อ๋อนึกว่าไปเต้น
2: บางครั้งเขาก็ให้ร้องเพลงแล้วแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ไปแจกของไปถ่ายรูปอะไรอย่างนี้มากกว่าไปพบปะไปเจอ
3: ไปเจออุ่นเสียงว่าด็อกเตอร
2: ์ให้หนูเรียนจบก่อนตอนเนี้ยกดดันจะแย่ละ
3: ไม่หรอกระยะปีเดียว
2: ยังไม่ถึงเลยยังไม่ถึง3ปีเลยเดี๋ยวก่อนใจเย็นทำไมทุกคนรู้สึกว่าหนูเรียนนานเน
3: า
2: ะ
3: นานจังแล้ว
2: เดี๋ยวก่อนหนูจัดรายการแค่4ปีหนูเริ่มเรียนปริญญาเอกเมื่อไหร่หนูยังไม่ถึง3ปีเลย
3: แค่เหี้ยวันก่อนคุยอยู่แล้วนี่คุยเรียนด็อกเตอร์อยู่ประมาณ2ปีกว่าแล้วถ้าพี่จำได
2: ้ก็ปกติแล้วใช่ไหมว่าการเรียนด็อกเตอร์เนี่ยเขาก็จะมีเรียนในคอร์สเวิร์กในห้องเรียนนะคะ2ปีและหลังจากนั้นจะเป็นการทำวิจัยทำวิจัยเนี่ยบางคนเขาทำกันเป็น10ปีก็มีแต่ว่าปกติการเรียนเนี่ยเขาก็จะให้ได้แค่8ปีเต็มที่เนาะหนูยังใช้โควต้าไม่หมดเลยนะเนี่ยค่าเทอมเนี่ย 45,000 เนี่ยทุกคนเนี่ยน้ำตาจะไหล
3: ค่าเทอมไม่ต้องจ่ายใช่ไหม
2: จ่ายสิ
3: จ่ายเหรอ
2: จ่ายสิไม่จ่ายยังไงอ่ะ
3: นึกว่าได้โควต้าม
2: ีได้ทุนอยู่ปีนึงค่ะ
3: ได้ทุน
2: ใช่มีได้ทุนอยู่ปีนึงก็ 45,000 2เทอมก็ 90,000 ที่ได้ทุนมา
3: ลูกสาวเรียนยาโตอยู่ก็ให้ทุนตลอด
2: อ๋อถ้าปริญญาโทหนูไม่ได้ขอไม่ได้ทำเรื่องขอแต่ถ้าปอตีหนูได้ทุนก็แล้วแต่
3: อาจารย์ขอให้อยู
2: ่ว่ามันแล้วแต่มันต้องยื่นขออะไรเงี้ยบางทีเราก็รู้สึกว่าอ๋อโอเคคนนี้เขาจะยื่นอยู่แล้วเราก็อาจจะไม่ได้ไปยื่นแข่งกับเพื่อนเนอะปะ
3: ใช่อันนี้อาจารย์ก็อยู่แปดคนเหมือนว่าเจ็ดคนแปดคนเขาคนละคนกัน
2: หมายถึง
3: นั่นนะคนละคนกันอาจารย์นั้นช่วยทุกลูกติดก่อน
2: อ๋อหมายถึงว่า advisor เหรอ
3: ใช่
2: advisor ก็คือ1นักศึกษา1คนก็จะมีที่ปรึกษา1คนในการทำวิจัย
3: ใช่
2: หนูก็จะตอนแรกอ่ะหนูมี advisor คนหนึ่งอยู่เหมือนกันแล้วก็ปรากฏว่าอาจารย์เขาไม่ค่อยว่างอ่ะเขาเหมือนได้รับตำแหน่งสูงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ค่อยว่างก็เลยกลายเป็นว่าหนูอ่ะเหมือนก็เลยทำอะไรไม่ได้เคว้งคว้างเพราะว่าเดี๋ยวอาจารย์ไปต่างประเทศเดี๋ยวอาจารย์ไปต่างจังหวัดอะไรเงี้ยไม่ค่อยเวลาไม่ค่อยตรงกันคุยกันไม่ค่อยได้ก็เปลี่ยนอาจารย์ขอเปลี่ยนทำเรื่องขอเปลี่ยน
3: ตอนนี้อาจารย์ของลูกสาวคลอดลูกอยู
2: ่เนี่ย แล้วหนูไม่เข้าใจเลยตอนปริญญาโทหนูก็มีอาจารย์ที่เลื่อนตำแหน่งพอมาเป็นปริญญาเอกก็อีกแล้วเลื่อนตำแหน่งอีกแล้ว ก็กำลังดูอยู่แต่ว่าคนนี้อาจารย์ท่านนี้ก็พยายามตามเรื่อยๆอยู่ค่ะอาทิตย์ละครั้งส่งงานทุกอาทิตย์แหละ
3: ก็แจกของในเทศกาลอะไรแจกคนอะไรคนสงเคราะห์
2: คล้ายๆอย่างนั้นค่ะมันเป็นของปอเต็กตึ๊งเนี่ยเขาจะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมี สังคมสงเคราะห์อยู่ในนั้นถูกไหมปาเต็กตึ๊งก็จะมีแบบภัยพิบัติอะไรของเขาอ่ะมีประชาสัมพันธ์มีอะไรต่างๆแล้วแต่
3: เป็นอะไรเป็นข้าวสารเป็นอะไรเหรอ
2: ไม่ค่ะเหมือนจะเป็นอาชีพอ่ะสมมติว่าคนนี้อยากทำอาชีพตัดผมใช่ไหมเขาก็จะให้เป็นเก้าอี้ซาลอนให้กรรไกรให้อุปกรณ์ทำมาหากินให้โต๊ะให้โต๊ะแล้วก็โต๊ะกระจกอะไรเงี้ยเพื่อให้แบบไปทำมาหากินได้เลยส่วนคนนี้อ่ะถ้าคนนี้อยากขายก๋วยเตี๋ยวก็จะมีหม้อให้มีอะไรให้ก็ตามความถนัดของแต่ละคนบางคนก็เนี่ยแหละที่หนูเจอก็มีตัดยางเนี่ยก็มีเหมือนกันก็เขาก็ให้อุปกรณ์ทุกอย่างเลยเอาไปกันเอาไปอะไรหนูก็ไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรนะแต่ว่าเยอะอยู
3: ่นี่ติดยางไม่ได้อะไรเลยท่านแสดงว่าจังนั้นที่ติดยางอยู่นี
2: ่ถ้าได้อะไรมั้งไหมอ่ะ
3: ได้เหงื่ออยู
2: ่ได้น้ำยางอ่ะเนาะ
3: ได้เหงื่อด้วย
2: ได้เหงื่อด้วยงี้ก็สบายเลยดิเหมือนออกกำลังกาย
3: ใช่ไม่เหมือนกันเมื่อคืนจัดไฟฝนเอาหมดเลยฝนตกใจหมด
2: เอาเหรอ
3: ฝนตกทุกวัน
2: เออนั่นน่ะสิทำยังไงอ่ะหนูก็ไม่รู้จะแก้ยังไงแล้วเนาะ
3: วันพรุ่งนี้วันพระบอกว่าได้ทำบุญก่อนเนี่ยตกใจก่อนแล้ว
2: เนี่ยหนูเพิ่งมาอ่านรายละเอียดเนี่ยเขาบอกว่ามีมอบอาชีพให้ทั้งหมด23ครัวเรือนรวมมูลค่า 500,000 กว่าบาทแล้วก็มีมอบจักรยานให้อีก20คัน
3: นี่ถ้าก็ถ้ามอบไปแล้วให้ก็ทําให้ก็ทํามาที่ครัวอีไม่ทํานี่คนแถวบ้านผมรู้อยู
2: ่ไ อ้เราจะไม่พูดคาดพิงคนอื่นช่างมัน
3: ไม่ใช่คือนิสัยคนจังมันชอบจะเป็นแบบนี้แหละไม่พูดรวมหมอหมดหรอก
2: ไม่ได้เราก็จะบอกว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้คือ
3: เดี๋ย
2: วก
3: ่
2: อนฟังก่อน คือจะบอกว่าที่เขาลงไปช่วยเหลือเนี่ยเป็นประธานชุมชนผู้ใหญ่บ้านหรือว่าใครเนี่ยเป็นคนคัดเลือกมาแล้วก็คือจะมีแบบมูลนิธิไม่ได้เป็นคนคัดเลือกแต่ว่าฝั่งจังหวัดอ่ะเขาเป็นคนคัดเลือกมาแล้วก็คนที่เปิดงานก็จะมีผู้ว่ามีอะไรอย่างเงี้ยปกติเขาก็จะมาอย่าง
3: น
2: ี้ผู้ว่าราชการ
3: ถ่ายรูปกันเลยนะ
2: ก็เอาเป็นว่ามูลนิธิเป็นคนให้อ่ะใครจะมาถ่ายรูปจะมาอะไรก็แล้วแต่ดิเออก็ปกติมันก็ต้องมาเป็นสักขีพยานไหมล่ะว่าฉันได้มอบให้แล้วนะถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างแล้วคนรับก็จะได้สบายใจด้วยว่าไม่ได้ขโมยของเข้ามาเด้อเนาะ
3: ใครขโมยหรือเปล่า
2: วันนี้อยากฟังเพลงเลยคะ
3: หัวใจพิการ
2: หัวใจพิการของพี่นุชวิลาวันนะน
3: ะ
2: ของพี่นุชวิลาวันนะ
3: ใครร้องก็ได้หรอกให้เป็นสาวๆร้องก็ฟังได้
2: สาวๆร้องแล้วกันพี่นุชวิลาวันนะจ๊ะเจ้าของผลงานเพลงนี้นะคะมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
3: ไม่รู้จะมอบให้ใครให้คนที่ก๊อกฟังอยู่ทุกคนแหละ
2: ได้เลยแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์น้องเมย์หน่อยค่ะ
3: ว่าตามน้องเมย์ดีกว่า
2: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
3: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
2: สูตรลดน้ำตาล
3: ลดน้ำตาล
2: ลดเกลือโซเดียม
3: ลดเกลือโซเดียม
2: อร่อยถูกใจ
3: อร่อยจุกใจ
2: ใครๆก็ชอบ
3: ใครๆก็ชอบ
2: พันท้าย
3: พันท้าย
2: อร่อยคำไหนคำนั้น
3: ไหนคำนั้น
2: และสบู่ไมด้า
3: และสบู่ไอด้า
2: เพื่อผิวสะอาด
3: เพื่อผิวสะอาด
2: มั่นใจทุกวัน
3: มั่นใจทุกวัน
2: ช่วยลดแบคทีเรีย
3: ช่วยลดแบคทีเรีย
2: และเชื้อรา
3: และเชื้อรา
2: สาเหตุของอาการคัน
3: ได้ของอาการ
2: โอเคขอบคุณที่โทรมานะคะเดี๋ยวน้องไม่เปิดให้นะ
3: ครับขอบคุณครับผม
2: ครับสวัสดีครับผมนะคะน้องหนูดีบอกว่ามาแล้วกำลังกลับบ้านจ้าจริงหรอนี่มัน 1:10 นาทีน้องหนูดีไปทำอะไรทำไมกลับบ้านทำไมเพิ่งกลับไปไหนมาเออพี่เป็นห่วงนะคะแล้วก็มี เออเขาบอกว่าสายหน้าไมมีแต่คนกรีดยางนั้นเนี่ยเอาก็เป็นช่วงเวลาที่คนกรีดยางเขาเพิ่งตื่นมาทำงานเนาะส่วนคนที่เขาแบบว่าถ้าเป็นพนักงานออฟฟิศบางทีอาจจะแบบว่าตื่นมาฟังเรื่องผีหรือเปล่ากุ๊กกู่หรือเปล่า ไม่รู้เหมือนกันเออน้องหนูดีกลับดึกจังเลยลูกสาวกลับให้ไวกว่านี้เด้อนะอ่ะ4ผลงานเพลงในช่วงนี้นะคะก็มาแบบว่าสไตล์อกหักของผู้หญิงบ้างละกันนะคะ

0: ซีมา
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: จอคิวฮิต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: จะไปไปไปนะ
1: จะไปไปไปนะคะจะเก๋วรรณการนะคะจะวัดต้องอ่านวรรณการโอเคเก๋วรรณการชื่อคนสมัยนี้นี่กันลันขั้นอะไรทอดโอ้ยเอ็นดูนะคะแต่ว่าผลงานเพลงนี้น่ารักเนาะน่ารักจังเลยอ่ะนะคะสังกัด Swansหนูอ่านถูกเนี่ย Music and Entertainment นะคะคำร้องทำนองโดยพรามณีกุลกฤษดาสีคำวังแล้วก็เรียบเรียงโดยปทานินสิทธินะคะก็หนูอ่านเป็นสิทธิแล้วกันนะปทานินสิทธินะคะเป็นอาจารย์ผู้เรียบเรียงแต่เพลงมันน่ารักมากเลยนะชื่อเพลงว่าจะไปไปไป Please don't goนะคะเขาบอกแบบนี้ผลงานเพลงนี้นะคะในช่วงของจ่อคิวฮิตก็ต้องขอขอบคุณทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอผมสวยดูแพงราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองไปกันต่อในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตนะคะ2ผลงานเพลงกับอบอวนเล็กลัชเมศแล้วก็รวมถึงจากใจต้นข้าวน้องต้นข้าวสุปรียาด้วยนะคะในช่วงนี้ก็ขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงข้องแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 Eleven จ้า
2: จอคิวฮิต
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: นะคะตอนนี้มาอัปเดตราคายางกันก่อนเริ่มต้นที่ยางแผ่นดิบค่ะอำเภอหาดใหญ่ตอนนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ79 บาทคลองแงะ75 บาทจังหวัดตรัง77 บาทภูเก็ต82 บาทสุราษฎร์ธานี83.50 บาทเฉลี่ยอยู่ที่79.30 บาทนะคะยางลูกขุนค่ะ84.80 บาทขี้ยางก้อนถ้วย68 บาทน้ำยาง85.80 บาทเย่ก็จะอ่านจบโอ้ยนะมีคนบอกว่าอ่านแล้วก็ใส่ทำนองไปด้วยเลยเดี๋ยวก่อนใจเย็นวันนี้ยาวๆไปเลย4 ชั่วโมงใช่โอ้ยยังไม่ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์นะจริงๆถ้ายาวจริงๆอะเคยจัดยาวถึงช่วงพี่เพชรใช่ป่ะตี 5 กันไปเลยตี 5ไม่ถึงกระจวนอันนั้นก็คือแบบพอขับไปถึงหมู่บ้านก็คือใส่บาตรทำบุญได้เลยอันนั้นอะพี่เพชรอะอะวันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมธิชาแล้วนะจ๊ะเราจะไม่ได้เจอกันถึง2 วันด้วยกันแล้วก็หวังว่าทุกๆคนจะดูแลรักษารู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีแล้วก็กลับมาอยู่กับน้องเมด้วยสุขภาพที่แข็งแรงอย่างน้อยถ้าใครที่บอกว่าสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงก็ขอให้มีสุขภาพใจที่ดีมากๆเลยก็แล้วกันนะคะเอาล่ะนะจ๊ะมีคนถามว่าอ่านราคายางหรือว่าท้องสุดคุณคล้ายๆอ่ะแหละเหมือนแบบพออ่านมากๆเข้ามันก็เริ่มเข้าเส้นนึกภาพออกไหมเหมือนแบบเด็กอนุบาลที่เวลาเขาท้องสุดคุณแล้วเขาต้องเอาเก้าอี้อ่ะขึ้นโต๊ะทำเวรอะไรอย่างนั้นก็ได้เหมือนกันอ่ะช่วงเพื่อนเพลงหวานค่ะก็ต้องขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บทราบไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไปวันนั้นน้องเมย์ลองไปกินขวดสีเขียวอร่อยอะแล้ววันนั้นพอได้มาเสร็จพอน้องเมย์บอกว่าอร่อยพี่เขายื่นให้อีกขวดนึงน้องเมย์ก็เกรงใจแล้วไงเพราะว่าเห็นมีผู้ชายคนนึงเขาทำตาเราห้อยอยู่ข้างๆพี่จ้ำคนละพิษสามีพี่พิมดาคือยืนแบบเหงื่อแตกอยู่ข้างๆก็เลยอ่ะพี่จ้ำเอาไปกินปะจริงๆพี่จ้ำเขาก็เคยอยู่ดุริยางค์ทหารบกมาก่อนน้องเมย์ก็เคยอยู่ดุริยางค์ทหารบกมาก่อนก็เลยแบบว่าอ่ะรู้จักกันอะไรอย่างงี้แล้วยิ่งพอเขาปล่อยผลงานเพลงมาใช่ไหมแล้วมายืนดูตาห้อยขนาดนั้นล่ะตอนแรกเขาก็ไม่กล้ากินไงเขาเห็นว่ามันมีแบบอะไรนะพอมันเป็นเครื่องดื่มสมุนไพรมันจะมีความแบบมะขามป้อมมีอะไรเงี้ยเฮ้ยแต่อร่อยจริงลองไปต้องลองไปตำดูนะคะสีเขียวๆหนูว่าหนูชอบสีเขียวที่สุดนะแต่ถ้าคนอื่นมีไอเดียสีอื่นก็แล้วแต่ อ่ะผลงานเพลงนี้ค่ะเพียงคำเดียวนะจ๊ะแล้วก็พบกันใหม่ในวันจันทร์ถ้าใครว่างก็รบกวนนะคะเปิดมาที่ช่อง M-COT 30 HD กับรายการเรื่องพบค่ำนะคะพบน้องเมย์กับพี่ดรีมพัทรดนัยแล้วก็วันพุธจะเป็นน้องเมย์กับพี่หน่อยแน่นะคะก็จะสลับสับเปลี่ยนกันแบบนี้นะช่วง5:15และ ยาวไปจนถึง6:15 1 ชั่วโมงนะคะก็จะเป็นเรื่องเล่าชาวบ้านหรือว่าใครมีคลิปอะไรตลกๆอยากให้ไปออกรายการก็ส่งมาได้นะคะก็จะได้แบบว่าเฮฮาปาจุงโกะกัน สำหรับผลงานเพลงนี้ค่ะเพียงคำเดียวลาไปก่อนจากแก้ว1 ใบใส่ความห่วงใย1 ช้อนความคิดถึงอีก1 ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีราตรีสวัสดิ์นะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: โดยเมทิชาม
1: าถึงช่วงสุดท้ายจริงๆแล้วจริงๆแล้วจริงๆแล้วเราก็ไม่หลับไม่นอนกันเลยจริงๆ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านนะฮะผมเพชรพุ่มพวงนะครับมาจัดรายการเหมือนเดิมเวลาเดิมตีสองถึงตีห้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับผมทักทายไปถึงทางหลังไมค์นะครับตอนนี้น้องแป้งก็รอรับสายอยู่เบอร์เดิมครับ022481366นะครับแล้วก็ทาง Facebook Live ครับ LTMFM 95นะครับแล้วก็ทาง SMS ครับ4689400นะฮะ
1: มองอะไรคะ
0: มองสิไม่เราไม่ได้เจอกันนานมาก
1: ทำไมล่ะคะ
0: คิดถึงเป็นไงบ้างสบายดีนะ
1: ไม่เจอกันนานมากตรงไหนก่อนวันนี้ก็ยังยืนอยู่
0: อุ้ยก็ถือว่านานนะจริงๆนะอยากจะให้จัดรายการด้วยกันไง
1: บอกผอ.เลยค่ะ
0: แต่
1: คำถามคือไหวไหม
0: นั่นแหละที่ชาไหวหรือเปล่าถ้าที่ชาไหวเดี๋ยวพี่บอกให้
1: ไม่ไหวแล้วกัน
0: เอ้ยนะฮะอ่ะก็ตอนนี้นะครับน้องเมย์ก็ยังอยู่กับเราเป็นเพื่อนกันนะครับถึงตีห้า ถึงตีห้าหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับอ่ะไม่เป็นไรฮะก็ขอแนะนำเพลงกันก่อนนะครับ3เพลงจบไปเมื่อกี้นี้โลกของพึ่งนะครับจากแม่พึ่งผู้บุญจันทร์นะครับเขียนฝันไว้ข้างฝานะครับพี่ราชนกศรีโลพันธ์แล้วก็ถนนค้นฝันนะครับพี่ตั๊กแตนชลดานะครับทั้ง3เพลงจบไปในช่วงของฮิตมาราธอนตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อครับอีกสัก1บทเพลงหลังจากเพลงนี้อย่าลืมครับโทรศัพท์เข้ามาเบอร์เดิม022481366นะครับทักทายไปถึงทุกท่านที่กำลังส่งข้อความกันมานะครับทาง Facebook Live ด้วยนะครับ LTM FM 95นะครับสวัสดีพี่ชัยยานะครับสวัสดีพี่แมวภูวการสวัสดีพี่สุคนกับเชิงสวัสดีพี่บางปลาแล้วก็สวัสดีพี่เอกชัยครับน้องแบมสวัสดีค่ะโอ้ยมาตั้งแต่ชั่วโมงแรกเลยนะฮะขอบคุณค่ะป้าลิ้นนะครับพี่นักรบเพื่อประชาชนนะครับสวัสดีทักทายทุกท่านที่กำลังส่งข้อความมาแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อสักหนึ่งเพลงหลังจากเพลงนี้เดี๋ยวเราจะมารับสายกันในช่วงของสายชิวฮิวใจนะครับอยากฟังเพลงอะไรอยากฟังเพลงไหนโทรศัพท์เข้ามาหาน้องแป้งได้นะครับน้องแป้งรอรับสายอยู่ครับ022481366ครับในช่วงของมหานครไลฟ์ก็ต้องขอกราบขอบคุณด้วยนะครับนี่เลยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับไปฟังเพลงกันต่อเลย
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: บคุณมากมากครับก่อนอื่นต้องขอบขอบพระคุณนะครับ
1: มหานคร
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
3: 三秋有在
2: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
4: กลับมานะครับในช่วงของสายชิลฮิวใจก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำครับจัดไปบทเพลงเมื่อสักครู่นี้ครับไก่ตาฟางจากพี่ธันวาราศีธนูนะครับทักทายไปถึงคุณผู้ฟังที่ทักทายกันเข้ามาพี่ถึงมันไรคุณชายบอยน้องฟ้าสายบอกว่าขอเพลงดอกกระเจี๊ยบบ้านหน่อยค่ะนี่น้องมังกรนะครับพี่ยูนิคยูนิคครับสวัสดีครับแล้วก็พี่ศรีวิไลครับพี่สุจัญญาสวัสดีครับขอเพลงนี้ห่างค่ะน้องเพชรนี่แล้วก็ทักทายครับพี่สมโชคนะฮะแล้วก็ไอ้นะบอกว่าไม่กินข้าวเช้าพอสายๆก็หิวพอสายหิวสิวก็หายนะ อันนี้ดีนะอันนี้ดีนะเออตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันก่อนดีกว่าในช่วงของสายชิวหิวใจครับ1สายอยู่กับเราแล้วฮัลโหลสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลน้องแป้งลองโทรศัพท์กลับไปอีกสักรอบหนึ่งนะครับไม่รู้ว่าไปทำธุระอะไรสักอย่างหนึ่งหรือเปล่านะฮะทักทายกันต่อนะครับทาง Facebook นะครับ LTM FM 95ครับพี่นักรบเพื่อประชาชนนะครับพี่พิทวัฒน์หนุ่มชลบุรีมาทักทายกันในชั่วโมงแรกครับพี่อนุวิทย์นะครับคุณชายบอยคนเดิมพี่ศรีวิไลนะฮะแล้วก็สวัสดีพี่ยูนิคยูนิคนะครับสวัสดีไปถึงพี่ทุ่งมันไร่นะครับตอนนี้มารับสายกันต่อนะครับฮัลโหลสวัสดีครับผม
5: สวัสดีครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับคุณบิวนะครับ
5: ครับผม
4: คุณบิวโทรศัพท์มาจากแถวไหน
5: ผมคลองหลวงปทุมธานีครับ
4: ปทุมธานีนะครับแล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไรครับ
5: เพลงว่าวครับ
4: เพลงว่าว
5: ครับผม
4: จากน้องเมนตานะ
5: ใช่ครับ
4: ได้เลยครับอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
5: ก็มอบให้กับทุกๆคนที่ฟังขึ้นครับแล้วขอแล้วให้คนที่รับสายผมด้วยนะครับ
4: นี่ได้เลยให้กับน้องแป้งนะ
5: ครับผม
4: นะครับแล้วตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับทำไมถึงนอนเช้าจังเลยต้องเรียกว่านอนเช้าดีกว่า
5: ไม่ใช่ครับผมนอนแต่ประมาณทุ่มครึ่งแล้วมึงตื่นมาช่วงตีหนึ่งพอดี
4: ฟัง
5: ดูตลอดเนี่ย
4: ก็
5: ผมตั้งรายการนี้อยู่ตลอด
4: เข้าใจเอ้ยขอบพระคุณมากๆครับก็ถือว่านอนเพียงพอนะถ้านอนตั้งแต่ทุ่มนะ
5: ทุ่มนึงครับ
4: โอเคไม่ง่วงนะฟังสบายๆนะครับ
5: ครับผม
4: ได้เลยครับเดี๋ยวจัดเพลงนี้ให้นะครับคุณบิว
5: ครับผมขอบคุณมากครับ
4: ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
4: ครับผมนะครับในช่วงของสายชิวฮิวใจครับป่ะฟังเพลงกันต่อเลยครับบทเพลงนี้นะฮะจำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำนะครับผมก็เลือกยำยำเช่นเดียวกันนะฮะไปฟังเพลงนี้กันครับว้าวครับจากน้องเมียนตราอินทิราครับ

สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งหนามข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

ว่าไงคนเก่งนะครับบทเพลงจากวงไททัสสมิธนะฮะแล้วก็ก่อนหน้านั้นครับมีทาแป้งรอจากนักศิลป์ทรานิยากรครับรอพี่ที่บ้านนอกจากน้องกระแตอาสยามรอพ่อรักนะครับน้องวิรดาวงเทวันนะครับทักทายไปทาง Facebook Live ครับ LTM FM 95สวัสดีครับคุณชายบอยคนเดิมพี่พินโยพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าน้องมังกรพี่พีระนะครับโอ้ยไม่ได้เห็นนานเลยนะครับสวัสดีครับพี่แล้วก็ทักทายไปถึงพี่สุคนกับเชิงนะครับน้องฟ้าใสบอกว่าว่าไงคนเก่งนอนเช้าก็นอนสักหน่อยนะครับถูกต้องครับ อันนี้คือแบบเรื่องจริงเลยนะครับเออนะจะเก่งแค่ไหนนะพอเช้าปุ๊บง่วงก็ต้องรีบนอนนะครับอันนี้เป็นเรื่องธรรมดานะฮะแล้วก็สวัสดีไปถึงไอ้กว้างโยโกฮาม่านะครับหรือว่าไอ้มิชัยนะฮะสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่จำนงนะครับสวัสดีทุกท่านที่กำลังส่ง

ข้อความกันมาณตอนนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาทักทายกันต่อผมก็มีอีกเรื่องหนึ่งนะครับมาฝากนั่นก็คือเรื่องของอุปกรณ์พยุงเข่า Hill Life นะครับใครที่แบบลุกขึ้นลุกก็เจ็บนะฮะนั่งก็เจ็บทำอะไรก็เจ็บเข่าประมาณนี้นะครับผมก็เลยอยากจะแนะนำนะฮะHill Life เนี่ยนะครับเป็นอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยคุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งนะครับตัวผ้าถักทอพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดนะครับไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันนะครับสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ Hill Life นะครับอุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นในราคาเพียง990บาทเท่านั้นและยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบครับโทรเลยครับ02-114-3990นะครับ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทครับสะดวกซื้อสะดวกช้อปที่ช็อปมาเนียนะครับปะไปฟังเพลงกันต่อครับสวัสดีพี่จำนงด้วยนะครับทักทายนะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงเพื่อชีวิตกันต่อหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ช่วงหน้าอยู่ด้วยกันต่อในช่วงของพาเลทเพลงฮิตอย่าลืมโทรศัพท์มาหาน้องแป้งนะครับเบอร์เดิมครับ02-248-1366ครับ

0: นี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุง

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: กลับมานะครับในชั่วโมงที่2ในช่วงของพาเลทเพลงฮิตนะครับกราบสวัสดีมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านครับผมเพชรพุ่มพวงนะครับมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมครับตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับสวัสดีไปถึงพี่น้องชาว SMS ด้วยครับ4689400และก็สวัสดีครับไปทาง Facebook Live นะครับ LTM FM 95นะครับสวัสดีไปถึงสจต้อยด้วยนะฮะโอ้ยไม่ได้เจอกันนานนะครับบอกว่าสวัสดีครับหล่อเล็กเหงาไหมครับวันนี้มีวิธีแก้เหงาให้ครับนำใบฝรั่งผสมเหล้าขาวนิดหนึ่งขยี้ให้เข้ากันและนำมาอะไรนะนำมาพอกที่หัวสักพักเหาก็จะหงายพอเหาหงายเราก็จะหายเหงาขอบคุณครับยังข้อที่ซอยเดมโอ้ยสจต้อยนี่สุดยอดนะเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะฮะคิดถึงนะครับขอบคุณมากๆครับที่เข้ามาทักทายกันน้องมังกรพี่วันวิสาคุณชายบอยนะครับสวัสดีครับพี่นุวันพี่อักตลาดพี่พีระพี่สุคนกับเชิงนะครับสวัสดีครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลย1สายอยู่กับเราแล้วฮัลโหลสวัสดีครับ
2: ฮัลโหลสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับเสียงแบบนี้ต้องเป็นพี่กะทิแน่นอนเลย
2: ขอบคุณครับมาแล้วดีเจพุ่มเพชรพุ่มฟอง
1: โอ้โหไม่ได้คุยกันนานนะครับพี่กะทิสบายดีนะครับ
2: ก็สบายดีทำงานงานยุ่งเลย
1: ครับผม
2: ก้าวขึ้นสะพานนี่ก็มีงานอีก
1: มีงานอีกใช่ไหม
2: เราไปเล่นดนตรี
1: เข้าใจเข้าใจแล้วไปเล่นดนตรีที่ไหนพี
2: ่ไม่ได้โปรโมทในที่อสมทไม่ได้
1: อ๋อโปรโมทในนี้ไม่ได้เนาะ
2: ลืมไป
1: อย่างเข้าใจเข้าใจผมเข้าใจเข้าใจ
2: ทีนี้ก็วันที่9ก็เลยต้องมีงานแล้วก็ขอบใจคนสุพรรณทุกท่านด้วยนะที่แรกจ้างลูกน้องผมไปเล่นพวกสองที่ไหนได้ให้ลงครึ่งวงเลย
1: ครับพี
2: ่ต้องขอบใจชาวสุพรรณบุรีทุกท่านด้วย
1: อ๋อก็คือไปเล่นที่สุพรรณใช่ไหมพี
2: ่พอดีเขาจ้างคนที่เขาแต่งงานน่ะเขาจ้างเขาให้ไปเล่นแค่ปกซองแต่พอดีเราไปงานมาเต็มวงอ่ะ
1: เข้าใจ
2: เขาก็เลยบอกว่าขอเป็นลำวงย้อนยุคได้มาก็เลยเอาลงมาเลยเขาก็
1: เป็นลำวงย้อนยุคอันนี้สนุกนะ
2: ครับก็เล่นลำวงย้อนยุคเนื้อเราก็ไม่ค่อยถนัดแต่ว่า
1: เข้าใจ
2: ทั้งปีเราถนัด
1: เข้าใจนะคร
2: ับ ต้องเดนเซอร์ก็ไม่ต้องมาก
1: ใช่ไหมครับ
2: แล้วก็ทีมงานเดนเซอร์เขาก็ให้มาหมื่นหนึ่งจ้างลงไปแล้วเขาก็ขึ้นมาเองอะไรเงี้ย
1: เข้าใจเข้าใจเลยนะครับ
2: แล้วขอเพลงถ้าเขาขอเพลงเนี่ยเขาขึ้นมาร้องเองเขาก็ให
1: ้ครับพี่ข้
2: ามโหมด
1: ครับครับแล้วที่งานที่พี่ไปเล่นมาในคนเยอะไหมแฟนเพลงเยอะไหมครับ
2: โต๊ะไทย500โต๊ะ
1: ครับพี่
2: โต๊ะไทยนะเฉพาะคือโต๊ะไทยเสิร์ฟแบบโต๊ะไทยไม่ใช่เสิร์ฟแบบโต๊ะจีนนะ
1: ครับครับครับ
2: โต๊ะน้ำสีก็เป็นน้ำไหขาวๆอ
1: ่
2: ะ
1: อ๋อน้ำไหขาวๆเนาะ
2: น้ำไหขาวๆ
1: เข้าใจเลยนะครับ
2: แต่ทีนี้ก็เจ้าของงานเนี่ยเขาไม่ค่อยมีตังค์แต่ลุงเจ้าของงานเนี่ยเขามีสถานภาพดีมาก
1: เข้าใจ
2: ให้เงินสดมาเลย
1: สุดยอดเลยพี
2: ่ก็เลยต้องขอบคุณเขา
1: ครับผมแล้ววันนี้พี่กะทิอยากฟังเพลงอะไรครับ
2: ก็

0: บอกไปแล้วนี่เนาะน้ำสีก็น้ำเฮ้ผมบอกไปแล้วนี่เนาะ
1: เฮ้ยเพลงเหรอยังเพลงพี่ยังไม่ได้บอกเลยว่าอยากฟังเพลงอะไรวันนี
0: ้
1: ใช่ใช่ใช่ยังไม่ได้พูดเลย
0: อ๋อนั้นขอไอ้นั่นละกันมีเรื่องเดียวกันก่อนจะขอเพลงก็ขอจดขอให้คุณโปรโมทเรื่องน้องสายมั่งว่าไปแสดงที่ไหนช่วงนี
1: ้น้องสายเหรอหมายถึงน้องสายของ95ของเราอะนะ
0: ครับน้องสาย95 31อะ31น้องชาย31
1: น้องสาย31นะครับอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าล่าสุดก็เห็นน้องไปต่างประเทศหรือเปล่าร
0: ู้สึกเขาไปต่างประเทศนะ
1: ใช่ใช่ครับ
0: ก็เลยใจแต่ผมก็เลยถามคุณเพชรดูว่าชงเขาหน่อยช่วยกรุณาชงหน่อยเพราะว่าระยะหลังเขาโอเคเลยผมปลื้มเขามากเขาพัฒนาตัวเอง
1: เข้าใจปลื้มเขาใช่ไหม
0: เขาพัฒนาตัวเองดีมากเลย
1: ถูก
0: เท่าที่ทำงานเขา
1: เพราะว่าล่าสุดในน้องสายเขาไปประกวดโกลเด้นซองนะพี่กะทิดูไหม
0: ดู
1: ใช่
0: แล้วก็เราก็รู้สึกว่าเอ้ยพัฒนาตัวเองนั่นหว่า
1: ถูกต้องเลยนะฮะแต่ว่าเพลงที่พี่กะทิขอมาก่อนหน้านี้ทางหลังไมค์เนี่ยคือเพลงนี้ GPS ใช่ไหม
0: GPS ของเอิร์ทฟ้าหน้าเหลี่ยม
1: เพลงนี้เลยนะครับ
0: GPS ของเอิร์ทฟ้าหน้าเหลี่ยม
1: ได้พี
0: ่ขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวคุยมากเดี๋ยวคนอื่นเขาต้องจัดฟังเพลง
1: ไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้นะครับก่อนที่จะไปฟังเพลงครับพี่กะทิครับจำสโลแกนของเราได้ไหม
0: ครับช่วยต่อสรุปการให้หน่อยครับนานๆโทรมาที
1: ได้ครับเดี๋ยวพูดตามเพชรนะ
0: ขอบคุณมากครับ
1: น้ำจิ้มสุกี้ฟันท้าย
0: น้ำจิ้มสุกี้ฟันท้าย
1: สูตรลดน้ำตาล
0: สูตรลดน้ำตาล
1: ลดเกลือโซเดียม
0: ลดเกลือโซเดียม
1: อร่อยถูกใจ
0: อร่อยถูกใจ
1: ใครๆก็ชอบ
0: ใครๆก็ชอบ
1: ฟันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: ฟันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ไมด้า
0: และสบู่ไมด้า
1: เพื่อผิวสะอาด
0: เพื่อผิวสะอาด
1: มั่นใจทุกวัน
0: มั่นใจทุกวัน
1: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
0: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
1: สาเหตุของอาการคัน
0: สาเหตุของอาการคัน
1: ถูกต้องครับพี่กะทิขอให้ฟังเพลงอย่างมีความสุขครับเดี๋ยวผมเปิดเพลงให้ฟังนะครับ
0: ครับขอบคุณครับ
1: ครับผมสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: ครับผมพี่กะทินะฮะแม่ปรับเริ่มปลื้มน้องสายใช่ไหมฮะถามว่าอัปเดตเรื่องผลงานเรื่องคิวเนี่ยอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าผลงานที่เห็นล่าสุดเนี่ยก็คือน้องน่าจะไปออกที่โกลเด้นซองนะครับโกลเด้นซองถ้าใครที่ชื่นชอบบทเพลงแนวโกลเด้นซองนะต้องลองไปฟังกันดูนะครับน้องสายสนสีของเรานั่นเองนะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อครับสัก4เพลงเอาเพลงนี้ก่อนเลยครับ GPS ครับเหินฟ้าหน้าเลื่อมครับ

0: ไปให้มันงึดใบเงินเงามันไปอยู่หาตายอย่างไก่ใบไก่เงาซ้อให้ได้กับบ่ป้าเนี่ย
1: โอ้โจมมายามเหลือไอ้เหิน
0: ก็ขับรถซ้อหาใบเป่งนะคะบ่ฮู้ไปอยู่ลืบไหนซ้ออย่าได้กับบ่ป้าเนี่ย
1: โอ้แล้วไปอยู่ไหนมาล่ําเหลือยังมาล้าสมัยเนี่ยฮู้ก็ว่าบ่เดียวเนี่ยปนใจ GPS กันแล้วนะ
0: โอ้แล้วมันคืออย่างเรนจ์ GPS เนี่ย
1: มันก็คือเครื่องนําทางเนี่ยผมกําลังซื้อมาใหม่ๆเหมือนกันก็ว่าจะไปลองใช้อยู่เหมือนกันไอ้เหิน
0: เอออันก็เข้าทางอะค่ะอันที่กับมาทดลองใจรถไอ้เนี่ยปะขี่ไปส่งไอ้ไปใบเป่ง
1: โอ้ปะปะปะปะ
0: เออปะโอ้แล้วมันใจยังได้เนี่ยเรน
1: ก่อนอื่นเนาะเขาก็ต้องเลือกโหมดมันถึงก่อนนะ
0: อื
1: ออ๋อจะเอาโหมดอย่างพ่องไหนมีตั้ง 4-5 โหมดก่อนเนี่ยพ่อเน
0: าะอันขี่ลองเอาโหมดหนึ่งเหรอ
1: โหมดหนึ่งก่อนเนาะ
0: อือ
1: นี่โหมดหนึ่งโหมดคนสวยเนี่ยลองฟังดูเนาะว่าเสียงจะม่วนว่างไดเนาะ
0: เออ
1: มาลองดู
2: สวัสดีเจ้าหมดคนสวยเจ้า
0: เสียงก็ม่วนดิเพ่เอาลองหมดอื่นนะเลื่อนไปแฮม
1: โอ้ยังบ่พอใจเด
0: ้อ
1: ลองฟังหมดสองบ่นี่หมดคนเฒ่านะลองดูเนาะคนเฒ่าเป็นไดเนาะ
3: หมดคนเฒ่าเด้อ
0: บ่เข้าไหวกะเลื่อนไปแฮมเลื่อนไปแฮมฟังแฮม
1: เสียงมันแค่เฒ่าไปแต่หมดหมดที่3นี่น่าสนใจเนาะ
0: หมดหยังวะ
1: หมดกระเทยนะ
0: เราฟังดูบ่
1: ค่อยสิตื่นตาอ่ะลองดู

0: รับใจเจ้า
1: โอ้หมดนี่เห็นเราไปบ่ให้ป้าเลือดไปแฮม
2: หมดสี่ครับ
1: ไอ้ยังเนี่ย
2: หมดตู้เจ้า
1: โอ้ให้เดี๋ยวเข้าแท้ฟัง
2: ให้เดินทางดีเนาะลองดูหมดตู้เจ้าครับอ่ะดู
0: เออเจริญพรญาติโยม
1: โอ้บ่เข้าไหวเราบ่ให้มันเป็นทางการเราไปเอาเลือดไปแฮมเลือดไปแฮม
2: โอ้ไอ้มันเหลือหมดสุดท้ายแล้วนะเนี่ยหมด5เนี่ย
1: เออลองฟังดูป่ะ
2: หมดมาตรฐานเนาะลองดูเนาะมันเป็นไงเนาะชอบก่อนเนี่ยอ่ะ
3: สวัสดีครับเรากำลังนำพาท่านไปสู่บ้านไอ้เป่งครับ
1: โอ้ยเอาเสียงเนี่ยบ่าเรนเสียงมาได้มาตรฐานดีบ่เฮ้ยแล้วมันหูด้วยนะว่าเฮาจะไปบ้านไอ้เป่งเนี่ย
2: ตกลงกับเสียงนี่กะ
1: เอาเสียงเนี่ยเสียงเนี่ย
2: อ๋อเสียงเนี่ยเนาะ
1: โอเค
2: เสียงมาตรฐาน

0: ือบหมดสุดท้ายแล้วนะเนี่ยหมดห้าเนี่ย
1: โอ้ใจไก่เฮิร์นขับเว้ยมันพอนะขับจ้าๆหน่อย GPS มันเตือนเท่านั้น
2: โอ้แล้วมันหัวได้ยังไงวะเฮ้ย
1: หัวจ้าๆหน่อยแล้วกันเนาะเชื่อมันเชื่อมัน
3: อีก500เมตรเลี้ยวซ้าย
2: โอ้มันล็อกแตะล็อกว่าเฮ้ยเล่น
3: แต่คุณกำลังออกนอกเส้นทาง
2: โอ้มันบอกให้เลี้ยวซ้ายให้ก็เลี้ยวซ้ายมันแล้วเหรอมันจะว่าออกนอกเส้นทางแฮมเนี่ย
3: คิงจะไปเถียงหากับ
2: โอ้เถียงก็มาได้ยังไงเนี่ย
1: โอ้ใจเย็นๆนี่เหินลองฟังแฮมสักน้อยกะ
3: อีก300เมตรให้เลี้ยวขวา
2: เลี้ยวขวาแฮมอ
1: ่ะขวาไปเลยขวาไปเลยตามมันบอกนะกะ
3: ตรงไปอีกสักจำล่ำให้เลี้ยวซ้าย
2: โอ้เดี๋ยวเลี้ยวซ้ายเดี๋ยวเลี้ยวขวามันจะเป็นเจื้อหรือว่าเลน
3: เจื้อหากะ
1: โอ้ก็เจื้อมันกะ GPS มันกำลังนำทางเอาเนี่ยไอ้เหินก็โอ้ยเนาะ
3: อีก200เมตรให้เลี้ยวขวาแฮมกำ
2: เลี้ยวขวาแฮมม่อบาเจื่อมันบ่า
3: ขณะนี้ถ้ากำลังวนกลับมาที่เดิม
2: แฮว่าแล้วแฮกับว่าสารพระภูมิเนี่ยแฮอย่ามาหันเจื่อมาเจื่อเงา
1: อันนี
2: ้วนปิกมาที่เก่าติ๊กติ๊กปิด GPS คิงแน่เล่น
3: คิงจะฟังปิดหาป้อคิงหยัง
2: ก็ได้ไปป้อหาป้อมาเฮ้ยแฮว่าเปลี่ยนหมดเลยบ่เฮ้ยถ้าบอกเปลี่ยนแล้วให้อย่าบุกขวางแล้วเนี่ย
1: โอ้กะเปลี่ยนหมดใหม่ป่ะโอเค

0: ไอ้เหินผมเปลี่ยนโหมดเฮือนะเปลี่ยนเป็นโหมดตู้เจ้าละกันโหมดที่4เนาะ
1: อือ
0: จะได้จุ่มใจใจชื่นใจเย็นท้องอ่ะใจเย็นใจเย็นเนาะอ่ะโหมดตู้เจ้าอ่ะ
2: เจริญพรญาติโยมทั้งหลาย
0: อุสาตู้ครับครับครับนมัสการครับพระคุณเจ้าครับ
1: เออสาตู้บะ
2: กรุณาไปนั่งที่อาสนะ
1: โอ้เล่นไอ้ยังบะอาสนะเนี่ย
0: อาสนะก็คือว่าเป็นที่นั่งเป็นบ่อนั่งเท่ากับนั่งกันแล้วเหรอประเดี๋ยวนี้
1: เออเ
2: สร็จแล้วกรุณารัดประคดด้วย
1: แล้วประคดนี่ไอ้ยังม
0: ออันนี้คาดเข็มคลัดคาดเบลเข็มคลัดน่ะ
1: เออ
0: เขาคาดแล้ว
2: อันเชิญเกียร์ว่างมาประจำพรรษาที่เกียร์หนึ่ง
0: เนี่ยใส่เกียร์หนึ่งเนี่ยเข้าเกียร์หนึ่งไปเลยเหินเย็บมิด
2: โยมอาราธนาพวงมาลัยขับทุดงไปข้างหน้าก
0: ำพวงมาลัยมันเย็บมิดมิดเย็บเต็มที่เย็บไปเลยเหินไป
2: โยมกำลังขับรถเกินความเร็วที่กำหนดให้เดินสายกลางด้วย
1: เกาะเส้นกลางถนนไว้บ่า
0: เออหน้ากะเดินทางใส่กลางอย่างที่อันอาตมาบันว่านะกะโอ้ไอ้เฮิร์นระวังรถตั้งแต่
1: รถ
0: โอ้ยชิม
2: เอี่ยมกำลังออกนอกเส้นทาง
1: เออฮะรถกับว่าฮะออกนอกเส้นทางอยู่มันจะเจือได้กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ย
0: เออน่าเชื่อมันไงไอ้เฮิร์นมันเป็นทุกเจ้าก็เกาะตีนใจข้าพันเหลืองมันไปก้าวว่าใจเย็นใจเย็นใจเย็น
1: โอ้ใจเย็นฮะไอ้ยาไอ้เล็ดสิบล
2: ้อตัวสารธรรมะก็สารธรรมะ
1: มาเราใช้กระสานเนี่ยจะป้ากับมาตายแล้วเนี่ย

0: เฮาแต่งงานกันมาเมินเท่าใดแล้วฮะ
1: ได้จะเป็น 2-3 เดือนแล้วก็หาอ้าย
0: ฮะเป็นไปได้อย่างใดเนี่ยพอมัน3วันแน่น้องๆเนา
1: ะอ้ายมากินข้าวอย่าก่อนบ่วันนี้ของกินมาพอแค่ลำเนยเนาะ
0: ลำก็กินมาลำก็กินนะน้องคนเฮานะกินเพื่ออยู่ไม่ใช่ว่าอยู่เพื่อกินน้องเอ้ย
1: วันนี้น้องนึงเข้าแค่แข็งไปน้อยอ่ะอ้ายแก๊สมันหมดเหี้ยก่อนน่ะ
0: บ่าแข็งป้อบ่าแข็งอย่างเอี้ยพอว่าเกี๊ยวมันดีนะ
1: แล้วต่อว่าก็เหมือนกันน่ะอ้ายน้องนึงเข้าแค่แจ๊ะไปน้อยน้องเมาไปกาด
0: โอ้บ่าแจ๊ะหรอกินก๋วยตาวานี่สำนวนดีนะไอ้ว่านะ
1: วันนี้แกงก็เหมือนกันนะอ้ายมันไข่จางไปหน่อยน้ำป่ามันหมดน้องมันได้ไปซื้อสักกำอ่ะ
0: บะจางป้อบะจางคนเฮากินเกมล้ำบ่ดีหมอเพิ่นว่าจะเป็นโรคไตยังเอี้ยไอ้ว่าจับแบะเลยจะบอกฮือ

0: เจ้าอ้าย
1: จ้าจ้า
0: น้องจะไปช่วยอีแม่เอาหญ้าสวนพริกสักกำนะไอ้เนาะ
1: โอ้บ่ต้องไปแล้วน้องมันฮ้อน
0: ไปฮ้อนอีหยังวันนี้แดดบ่จิหามีบดมันจะตาย
1: บดก็ซ้ําหายก็เดี๋ยวยุงก็หินก็จะมาคบเมียอ้ายอ่ากะบ่ไปบ่ไปไปจ้างเอามันจะเสี่ยงสักเท่าใดเน
0: า
1: ะ
0: ถ้าอย่างอั้นน้องไปแบ่เอวหาแม่อุ้ยบ้านเหนือสักกำนะไอ้เนา
1: ะโอ้แล้วน้องจะเนี่ยได้ไปล่ะ
0: น้องก็ว่าน้องจะเตียวไปอ่ะมันมาจี้หักไก่แล้วอ้าย
1: บ่ได้บ่ได้อ้ายบ่ฮึดเตียวเด็ดขาดปะถ้าน้องจะไปอ้ายจะเอารถไปส่งน้องเน
0: าะขอบคุณเจ้า โอ้ยตายละอ้ายหมามันเห่า
1: จะมันเตอะจะมันเตอะมันเห่าคนงามล่อหอมมังแงบน้องเมียกูก่อนเด้อกูจะตวยฆ่าปืนตูบปุ๊นน่ะจะบอกเฮ้มาโคตรมาติดๆเพชรน้องอ่ะอ่ะคนมากอดๆเอวไว้มันๆกอดเอวไว้มันๆ
0: เจ้า
1: เอาละเน่ไปละเน่

0: เออนะอีแม่เปิ้นว่าจะขอสตางค์สัก200จะเอาไปจ้างเปิ้นเที่ยวสวนอีว่ะ
1: เอาเงินไหนมาฮึน้องอย่าบ่ตัวไปช่วยวันนี้ประหยัดไว้พ้องกะ
0: ก็เปิ้นจะไปบ้านแม่อุ้ยบ้านเหนืออยู่อ่ะเออแล้วไอ้ว่างก็ขอรถไปส่งกําเหรออ
1: ืมยางรถก็บ่ดีฮะเตียวเพิ่นก็ได้ล้อนี่บ่ได้มันจะไก
0: ่ก็เอาไปสูบเหี้ยกันเนาะโอ้ย
1: ก็ยางมันหั่วเลยมึงไปสูบยังได้แท้หม
0: อหั่วก็เอาไปปะก็ได้ล้อหรือบ้านก็เปลี่ยนใหม่ก็ได้ลูก
1: อู้แต่ไปๆๆๆไปเว้ยมาเว้ยน่ะมีธุระฟังอยู่นะ
0: พวกไอ้มามันจะครบน้องผมแล้วอ่ะ
1: อืมมันนึกว่าผีอ่ะกันน่ะไปเตียวได้ลําเหลืองขึ้นมาได้ครบได้เฮาอ่ะมาๆๆๆอ่ะขึ้นว่าขึ้นก็ไปนั่งใกล้ลําเหลืองแห้งๆเนาะกะฮะฮ้อนจะตายเนี่ย
0: บัดนี้แต่ก่อนยังบ่ว่าฮ้อน
1: ไปมาอู้นักอ้าวกอดมันๆเด้อไปตัวภัยตัวมันเด้อ

0: ับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: จบไปนะฮะทั้ง4เพลงเลยนะครับอุ้ย2เพลงแรกก็ถือว่าเป็นตลกกำเมืองนะฮะหาฟังยากนะเอาจริงยุคนี้แทบไม่มีแล้วนะครับก็บทเพลงแรกตามคำขอจากพี่กะทิใช่ไหมครับ GPS นะครับจากพี่เหินฟ้าหน้าเลื่อมนะครับอันนี้ก็เป็นแนวตลกกำเมืองนะถ้าใครฟังออกนี่คือแบบฮามากๆเลยนะการที่คนเราจะใช้ GPS ใช่ไหมผมเชื่อเลยว่ามีหลายคนก็ยังใช้แล้วก็ยังหลงอยู่นะครับเพราะฉะนั้น อันนี้ความคิดส่วนตัวผมนะครับผมมองว่าสมมติว่าผมก็ไปหลายที่เหมือนกันในกทมในบริเวณรอบนอกอะไรเงี้ยเวลาไปงานไปอะไรเงี้ยแล้วผมก็ไม่เคยไปมาก่อนก็คือแบบสมมติว่าแถวบางแคอย่างเงี้ยผมก็จะไปแถวบางแคก่อนแล้วค่อยจับ GPS นะครับแต่ว่าถ้ารีบจับสมมติว่าผมตอนนี้ผมอยู่ราชดาใช่ไหมจากราชดาไปบางแคปุ๊บบางทีมันก็เส้นทางมันก็ลวนก็มีนะบางทีมันก็ลวนเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูดีๆต้องระมัดระวังเหมือนกันนะครับเหมือนที่ฟังเรื่อง GPS ที่พี่เหินฟ้าเขาได้พูดถึงนะครับแล้วก็หลังจากเพลง GPS นะครับผมก็เลยแถมเพลงข้าวใหม่ปลามันนะครับจากคุณอาวิทูลใจพรมนะก็ถือว่าเป็นตลกกำเมืองนะครับฟังแล้วเห็นภาพเลยเอางี้ดีกว่านะฮะแล้วก็หลังจากนี้ผมก็เลยแถมบทเพลงบักแตงโมไปนะครับจากวงฮันเนลแล้วก็ขึ้นฮอตก็ต์บ่ได้นะครับบทเพลงจากพี่พิสดุดนะครับนี่จัดไปทั้ง4เพลงนะครับทักทายไปถึงทุกท่านที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ด้วยนะครับทาง Facebook นะครับ LTM FM 95นะครับสวัสดีครับพี่ไทยรัฐแตงโมคุณชายบอยคนเดิมพี่คมคายนะครับสวัสดีไปถึงพี่เดียฮาร์นี่นะครับ Good morning จ้านะครับโอ้ยคิดถึงพี่สาวสุดที่รักของผมนะฮะไม่ได้เจอกันนานมากจริงๆนะครับจริงๆนะพี่เดียนะ

0: ี่เดียนะพี่เดียตื่นเช้าแล้วชอบทักทายกันตลอดเลยนะครับพี่เดียเป็นสาวออสเตรเลียนะครับอยู่แคนเบราเป็นคนเมืองหลวงนี่คนเมืองหลวงว่าสั้น คนเมืองหลวงที่แคนเบราของออสเตรเลียนะฮะแล้วก็สวัสดีพี่กันและพีนะครับพี่สาวขามทักทายนะครับคุณชายบอยคนเดิมพี่ยายเกดแก้วนะฮะสวัสดีครับผมตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อครับในช่วงของจอกคิวฮิตหลังจากเพลงนี้เดี๋ยวเราจะไปเข้าสู่ช่วงของเพลงฮิตมหานครชัดกันเลยนะครับวันนี้จอกคิวฮิตของเราเพลงอะไรขอดูเซวันนี้วันศุกร์ใช่ไหมครับยอมแพ้ที่เธอนะครับจากน้องออนอรดีครับ TIG สังกัด TIG Record นะฮะคำร้องทำนองโดยคุณตั้ม Voice เรียบเรียงโดยอาจารย์เพชรไดอารี่นะครับป่ะไปฟังเพลงนี้กันต่อครับในช่วงของจอคิวฮิตก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอครับผมสวยดูแพงราคาเบาๆท้ายลองครับยอดขายกว่า300ล้านซองไปฟังเพลงกันต่อเลย
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงนี้ติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: สนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: กลับมานะครับในช่วงของเพคิดมหานครชาร์ตครับอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะครับสองเพลงจบไปมีแก้บนจากน้องก้านตองดอกกระเจียวบานนะครับจากคุณก้องห้วยไร่นะจบไปทั้งสองเพลงสวัสดีพี่เดียฮานี่บอกว่าน้องเพชรสบายดีไหมครับก็สบายดีครับก็ยังแข็งแรงเหมือนเดิมนะครับสุขภาพดีเหมือนเดิมเหมือนที่พี่เดียได้ทราบนะครับ พี่เดียแหละครับเป็นยังไงบ้างนะพี่เดียช่วงนี้นะที่แคนเบรานะครับได้ข่าวว่าหนาวใช่ไหมต้องใส่แบบโอ้ยต้องใส่หนาแล้วนะครับเพราะว่าถ้าเมืองไทยเริ่มเข้าสู่หน้าร้อนหรือว่าแถวแบบเหนือเส้นศูนย์สูตรเนี่ยเริ่มร้อนแถวใต้ก็จะเริ่มหนาว

ประมาณนี้นะครับสวัสดีน้องมังกรครับพี่คมคายคุณชายบอยคนเดิมนะครับพี่ไทยรัฐแตงโมนะฮะแล้วก็สวัสดีไปถึงน้องอะไรนะน้องพุ่มพวงเลยเหรอโอ้ยชื่อเหมือนแม่ผมมากๆเลย น้องพุ่มพวงเจริญพาณิชย์นะฮะสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่นรเดชครับคุณแม่บุญเรือนสวัสดีครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงหวานวานๆกันต่อครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: ดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
3: ครับผมนะครับกลับมาในช่วงของเพื่อนเพลงหวานก็ต้องขอขอบคุณครับหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครครับเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับทักทายไปถึงทุกท่านที่ส่งข้อความกันมาแล้วกันเอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังอีกสักหนึ่งเพลงหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ครับชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อในช่วงของ All I Hit Hit Story เพลงชักเปิด AEC แล้วก็มหานครซุปเปอร์ฮิตครับอยากฟังเพลงอะไรอยากฟังเพลงแนวไหนอย่าลืมโทรศัพท์มาหาน้องแป้งนะครับ022481366ครับ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: โดยเพชรพุ่มพวงขณะนี้เวลา4:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหา
3: อย่าทานน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ

0: iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
3: เฮโมวิโกกลมสีทอง
4: ร้อนร้อนร้อน
5: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: กลับมานะครับในช่วงของมหานครออนไลน์ฮิตครับวันนี้ก็มาแนววินครกนะฮะบทเพลงแรกของเรานุ้ยสุวีนานะครับจากพี่นุ้ยนุ้ยวินครกนี่แล้วก็จากพี่บาวีนะครับแล้วก็น้องต้นข้าวฟีเจอริ่งน้องต้นข้าวนะครับวินครกร็อกเกอร์นั่นเองกลับสวัสดีในชั่วโมงที่3ครับยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงนะครับอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับเวลาเดิมตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับสวัสดีไปถึงพี่แสนดีพี่นราเดชพี่คำเตยพี่ชลิตานะครับสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีครับไปถึงอะไรนะบอกว่าพี่ชลิตาบอกว่าวันนี้ฟังดอกกระเจียวไม่ปิดท้ายรายการได้ไงฮะนะมาขอเพลงนารีรำพึงน้องเพชรสุรจะเปิดให้ฟังหรือเปล่านะครับไม่แน่อยู่ที่ว่ามีใครขอกันมาเยอะขนาดไหนนะครับพี่เล็กนะครับพี่เล็กยินดีคุณชายบอยคนเดิมนะครับพี่หนุ่มดอยหวดนะครับหนุ่มอะไรนะน้องมังกรหนูสวยหนูสวยสวัสดีค่ะนี่มาแล้วนะครับแล้วก็ทักทายไปถึงพี่พิทวัฒน์นะครับสวัสดีครับผมในชั่วโมงที่3ด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับที่กำลังส่งข้อความกันมาทาง Facebook LTM FM 95หลังไมค์ของเราตอนนี้ก็คือน้องแป้งนะครับอย่าลืมโทรศัพท์คุยกับน้องแป้งได้ขอเพลงกันได้นะครับ022481366นะครับตอนนี้อย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อดีกว่านะจะได้ไม่เสียเวลากันนะครับในช่วงของไหนขอดูซิะครับเพลงฮิตสตอรี่นะครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทครับเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับปะฟังเพลงกันต่อเลยนะฮะจัดไป
1: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นับสนุนโดย
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
2: ลับมานะครับผมนะในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตนะครับเอ้ยไม่ใช่สิฮิตสตอรี่เหมือนนะเหมือนมหานครชาร์ตแต่ไม่ใช่นะครับเป็นฮิตสตอรี่นะครับขอบคุณครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาสองเพลงจบไปมีโบรักสีดำนะครับจากพี่นางสิริพรอมัยพงษ์แล้วก็หอยกอดผู้ยอดรวยจากน้องบิวจิตนั่นเองนะครับจัดไปสองเพลงสวัสดีพี่สาวขามพี่จุสนธยาใช่ไหมครับคุณชายบอยพี่สุภาพนะครับพี่นีนะฮะพี่นีนะครับสวัสดีทักทายครับคุณพี่บุญเรียนพี่เทวีครับพี่พรชัยพี่คำเตยครับพี่ชาลิตาสวัสดีครับสวัสดีไปถึงทุกท่านที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ด้วยนะครับอ่ะอย่ารอช้าครับผมก็มีเป็นเพลงสบายๆเหมือนเดิมนะครับยิ่งมนสุขแบบนี้ยิ่งต้องสบายเข้าไปใหญ่นะครับจะเป็นเพลงอะไรบ้างไปฟังกันเลยครับ

0: นับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: กลับมานะครับในช่วงของมหานคร Family นะครับต้องขอกราบขอบคุณกาแฟขาวช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลขาวช่องรสแท้กาแฟไทยว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนแผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นแค่วันละ8บาทสอบถามโทรนะครับ022014364และเตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันนะครับ Lucky Flame 3เพลงจบไปเพลงสบายสบายซึ้งๆนะขับกล่อมคุณผู้ฟังทั้งสิ้นก็เริ่มต้นกับบทเพลงนี้นะครับแวบแวบจากน้องแอนอรดีแล้วก็เอิญไอเนี่ยเด้อยามเธอมีแหงนะครับบทเพลงเป็นเวอร์ชั่นของน้องลำไยไหทองคำแล้วก็เอิญสั่งน้องครับเออนุชาเด้าฟ้าปิ่นนะครับโอ้ยเด้าจริงๆนะฮะสุดยอดคนเนี้ย เป็นนักร้องที่เอลดีที่สุดนะในวงการจริงๆนะฮะอันนี้ต้องชื่นชมเขาเลยนะครับทักทายกันนะครับทาง Facebook Live LTM FM 95ครับพี่สุภัทราครับคุณยายพอเพียงน้องมังกรนะครับสวัสดีครับพี่นรเดชบอกร่อยจังนี่แน่นอนแน่นอนตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยนะครับในช่วงของเพลงช้างเผือกนะครับหลังจากเพลงนี้เดี๋ยวเราพักเบรกสักครู่แล้วก็เดี๋ยวเรากลับมาฟังเพลงกันต่อครับในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตครับขอบคุณอีกสักรอบนึงนะครับ
3: มหานคร Family
0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: ดยเพชรพุ่มพวง
1: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ ระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว่า

กลับมานะครับในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตครับวันนี้หมดเวลาของผมแล้วนะฮะเอาไว้เจอกันใหม่วันจันทร์ครับเวลาเดิมตี2ถึงตี5กับผมเพชรพุ่มพวงสำหรับวันนี้ขอบคุณคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมากๆครับที่เข้ามาทักทายกันนะฮะไหนขอดูซิก่อนที่จะลากันไปครับขออ่านข้อความกันก่อนนะฮะสวัสดีครับไปถึงพี่เยเฮอร์ครับคุณชายบอยคนเดิมพี่สาวครับพี่ชลิตาคนแม่บุญเรือนพี่นรเดชนะครับทักทายทุกท่านนะครับป่ะอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อครับหลังจากเพลงนี้ผมต้องขอตัวลานะครับเอาไว้เจอกันใหม่วันจันทร์ครับเวลาเดิมตี2ถึงตี5ครับรักแม่พึ่งผู้บนดวงจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับผมเพชรพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ขณะนี้เวลา 5:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: ร้อนร้อนร้อน
4: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514

0: 1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

อรุณสวัสดิ์ยามเช้าแม่เช้ายาวเลยนะคะกลับมาอีกแล้วนะคะ1สัปดาห์เจอกันหนเดียวหนเดียวก็พอแล้วพี่น้องโอ้เนาะพอดีฉันเนี่ยนะคะก็ไม่ดิ้นรนทำมาหากินเยอะหรอกเที่ยวแยะแล้วก็อาศัยไปทำงานแล้วได้เที่ยวด้วยเนี่ยเออก็เยอะเหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังอยู่กับลูกทุ่งมหานคร RTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาขอต้อนรับพี่น้องที่เคารพทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการข่าวจริงข่าวตรงกับแหม่มบุรีรัตน์สามัตติยะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์ท่านผู้ฟังที่เคารพพี่น้องที่รักทุกคนนะคะรับฟังได้ทางหน้าปัดวิทยุอสมททั่วประเทศแล้วก็ชมความขี้เหร่ของดีเจเตี้ยอ้วนดำเลื้อยพุงปริ้นสะดือจุ่นฟันหรออมยังไม่หรอเดี๋ยวรอก่อนให้แก่กว่านี้นะคะทางแอปพลิเคชัน MCOT Connect MCOT เว้นวรรค CONNECT นะคะก็นี่แหละค่ะท่านที่กรุณาเมตตานะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็รับชมรับฟังขอให้มั่งมีสีถูกสุขภาพแข็งแรงสุขสันสดใสเฮงเฮงปังปังคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองคิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนาขอให้มีความสุขขอให้ชนะในทุกสิ่งขอให้มีมากๆโดยเฉพาะความสุขเอ๊ะเมตตากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะ อุตส่าห์พูดเร็วๆนะ หน้าไม่อายดีเจนะสวัสดีคุณสายฝนพรมมณีคุณพีรพันธ์สำมุ้ยคุณอรุณีสุวรรณประดิษฐ์คุณสหพรเชี่ยวชาญคุณยุภาขวัญราชคุณย่าป้ายแดงแสดงว่าน้องเพิ่งจะมานะคะเพิ่งจะมีหลานแหละสวัสดีค่ะคุณวันเพ็ญทองนาคุณกั้งคุณเคนบ้านดุงบ้านดุงน่าจะอยู่อุดรดิฉันเคยไปบ้านดุงนี่แหละเออไปเพราะนักการเมืองที่เป็นขายใหญ่ในท้องถิ่นเออนะคะสวัสดีค่ะคุณจุ๊บแจงซองคุณประนอมศิครินทร์วรานนท์คุณป้าเป้าคุณไพบูลย์แดนกาสายคุณวันวิสาทรัพย์สินเสริมคุณบอนวัสดุนะคะแล้วก็คุณณัฐพรสวัสดีนะคะเสียงยาวใช่อ่อนซะขนาดนี้นี่คุณผู้ฟังช่วงนี้กรุงเทพมหานครฝนตกหนักนะคะแล้วก็ทางใต้พี่น้องบอกว่าก็มีฝนมานะคะนั่นเล็กก็บอกว่าฝนก็มากาจังเพื่อนดิฉันอยู่ภูเก็ตชื่อว่าศรีสุดานะคะเขาเคยเป็นผู้บริหารขององค์การโทรศัพท์ในกรุงเทพอยู่แถวๆแจ้งวัฒนะก็เกษียณแล้วกลับบ้านเออเขาบอกฝนตกตลอด4วัน4คืนโอ้โหไม่มีสางซาประมาณนั้นนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศให้ประเทศของเราเข้าสู่หน้าฝนอย่างเป็นทางการแล้วหลังจากองค์ประกอบทางอุตุนิยมวิทยาโดยประเทศไทยตอนบนเนี่ยนะคะมีฝนครอบคลุมมากกว่า 60% ของพื้นที่มันไม่ได้เป็นเพียงแค่นั้นพี่น้องคะมันจะรวมถึงนะเออนั่นก็คือลมระดับล่างเปลี่ยนทิศเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ส่วนลมระดับบนนะเปลี่ยนทิศเป็นลมฝ่ายตะวันออกคุณผู้ฟังเห็นไหมเวลาพัดนี่เขาจะพัดไม่เหมือนกันนะสำหรับภาพรวมก็คาดว่าปริมาณฝนเนี่ยจะน้อยลงกว่าปีกลายและต่ำกว่าค่าเฉลี่ยปกติประมาณ 10% แปลว่าปีนี้น่าจะแรงนี้ประมาณนั้นดังนั้นนะคะแม้จะเข้าสู่หน้าฝนแต่เราก็ต้องระวังในเรื่องของเนี่ยน้ำแล้งที่จะมีมาด้วยเพราะว่าฝนไม่ตกยกเว้นวันนี้นะคะพยากรณ์อากาศประเทศไทยตอนบนด้านฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองฝนตกสะสมทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากบนพื้นที่ลาดเชิงเขาทางน้ำและพื้นที่ลุ่มจากอิทธิพลลมตะวันตกเฉียงใต้อย่างที่เรียนข้างต้นที่พัดเข้ามาปกคลุมในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางน่านพะเยาอุตรดิตถ์อิตรดุตพิษณุโลกเพชรบูรณ์ตากกำแพงเพชรกาญจนบุรีและราชบุรีเห็นไหมพี่น้องกินพื้นที่ด้านตะวันตก
เป็นแถบเป็นทางเลยนะเออส่วนภาคใต้นะคะก็จะมีฝนตกด้านฝั่งทะเลอันดามันก็นับตั้งแต่ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลนะคะทะเลคลื่นสูง2เมตรอ่ะเออกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่โอ้โหตอนเช้าไปวิ่งพี่น้องเอ้ยต้องวิ่งไวรีบวิ่งเดี๋ยวฝนมาพอสายๆนิดนึงอ่ะมาแล้วนะคะเอ้าพี่น้องปากใต้หายหวังเวิร์ดนิดนึงนะคะนิดนึงเออแต่ก็เยอะก็ได้นะคะเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์ไฟป่าพื้นที่ชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะในหลายพื้นที่ของอำเภอตากใบอำเภอสุไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสเนี่ยนะคะตอนนี้เนี่ยนะคะกลุ่มควันนะคะแม้จะพบบ้างในจุดเดิมๆแล้วก็เข้าไปดับแล้วแล้วก็ที่สำคัญค่ะมีฝนตกลงมาเพราะฉะนั้นหายหวังเวิร์ดหวังเวิร์ดภาษาใต้แปลว่ากังวลใจห่วงใยอะไรแบบเนี้ยหวังเวิร์ดอธิบายความอธิบายความนะคะทักพี่น้องกับดิฉันก่อนเดี๋ยวพี่น้องงอนพี่น้องอย่างงอนนะจ๊ะอันแน่นะคะคุณธวัชชัยขวัญวงทีมนะคะคุณวิสูตรสวัสดีค่ะแล้วก็ทักทายต่อนะเดี๋ยวหายไปไหนไปไวมากคุณแอลผักสดผักเขียวไปขายนี่แล้วก็คุณสมชายบุญสวัสดิ์คุณแอลผักสดก็ส่งนิ้วโป้งมาทันทีทันควันเลยนะคะสงสัยจะชอบใจว่าขายผักสดไม่ขายผักเขียวเขียวแค่คนก็พอเอ้าตามต่อคุณวารินพงศิรินะคะคุณละไมเพชรจำนงแล้วก็ต่อมาด้วยคุณนันทพรคุณกิตติยานะคะคุณแก่นแก้วดำรงกิจมั่นคุณคมสันโดษโอ้เรียกดิฉันว่าหนูแหม่มขอบพระคุณสาธุสวัสดีค่ะคุณหมูอ้วนตัวใสโอ้โหกินขนาดไหนเนี่ยขนาดอ้วนจนตัวใสเลยเนี่ยเนาะเอ้ยมานี่ถ้าอ้วนขนาดนั้นต้องอร่อยเด็ดเอตโลกินให้โลกจำบายแหม่มบุรีรัตเอาเมนูบ้านๆเลยนะเมนูบ้านๆแต่แซ่บคุณผู้ฟังยำมะเขือเหลืองอะใส่หัวปลีคุณผู้ฟังโอ้โหดิฉันหัวปลีกับดิฉันนี่ดิฉันชอบมากเลยคุณผู้ฟังมะเขือเหลืองเนี่ยนะคะเอาแบบกำลังดีเลยไม่แก่มองหน้าตัวเองไม่อ่อนมองหน้าตัวเองเอามะเขือเหลืองเนี่ยค่ะมาเผาจนนุ่มนะคะแล้วก็หั่นใส่กะละมังตามด้วยหมู3ชั้นต้มได้มากๆก็ดีก้มต้มได้น้อยก็ไม่เป็นไรตามชอบนะคะจากนั้นค่ะหัวปลีนะคะก็ซอยละเอียดแล้วก็ใส่ลงไปในน้ำมะนาวคือน้ำเยอะน้ำมะนาวสักหน่อยหนึ่งนะคะใส่เพื่อให้มะนาวเนี่ย เขาช่วยให้หัวปลีเนี่ยนะคะไม่ดำก็ส่งขึ้นมาพอเราแช่ได้ที่ละพอซอยละเอียดใช่ไหมเราก็ส่งขึ้นมานะคะเคล้าเบาๆนะกับมะเขือเหลืองใช่ไหมแล้วก็หมู3ชั้นต้มนะแม่หมู3ชั้นต้มนี่อร่อยแท้แน่นอน จากนั้นปรุงรสค่ะคนที่ชอบน้ำปลาร้าก็ใส่โลดแต่ถ้าไม่ชอบใส่น้ำปลาแทนได้นะคะหรือว่าเกลือก็ได้นะคะพริกขี้หนูหั่นใส่ลงไปน้ำมันดาวเทลงไปหอมแดงซอยโบ๊ะลงไปเพิ่มความหอมด้วยงาคั่วแล้วก็ถั่วลิสงคั่วนะคะให้รสชาติเนี่ยนะคะชิมแล้วเปรี้ยวเค็มเผ็ดนัวมีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์จากผักชีฝรั่งซอยแต่หากไม่พอใจเติมเลยค่ะพริกคั่วใส่ลงไปอีกสักช้อนหนึ่งโต๊ะเดี๋ยวพระคุณเอ้ยน้ำลายไหลย้อยตักใส่จานหยิบช้อนบรรจงตักเข้าปากเศรษฐกิจยามนี้เศรษฐกิจยามนี้รัฐบาลเนี่ยไม่มีทางได้รับทานเหมือนเราคุณผู้ฟังเมนูแซ่บๆแบบนี้ยำมะเขือเหลืองใส่หัวปลีอร่อยขนาดอร่อยจริงๆน้ำลายไหลย้อยสวัสดีค่ะคุณโบตันจางคุณณฤมลชูมนคุณสมทรงสังเกตนะจ๊ะคุณนิละไม
คุณวิชัยคับแก่นเท้าคุณธวัชชัยขวัญวงทิมคุณยอมป่าตาลเสียวเว้ยโอ้โหชื่ออย่างนี้มันก็น่าเสียวอยู่หรอกขึ้นไปนี่โอ้โหคนจะป่าตาลได้นี่ต้องหัวใจทรหดอ่ะสูงไงแล้วก็ป่าดปั๊บน้ำตาลนะก็ไหลออกจากงวงใช่ไหมโอ้โหกินแล้วมันได้อรรถรสนะน้ำตาลสดสดยกขึ้นมาสดโอ้ยคุณผู้ฟังเอ้ยนะอีกท่านหนึ่งค่ะไม่อ่านชื่อนี้ไม่ได้เลยใช้ชีวิตให้คุ้มค่ากับเว้นวรรคเวลาที่เหลืออยู่โอ้ยคนเรา300เอ้ยไม่ใช่300วัน 30,000 วันก็ตายแล้วเพราะฉะนั้นต้องเอาให้คุ้มวันนี้ในอดีตเมื่อปีพ.ศ.2409ชาร์ลส์ไฮส์เป็นนักปรุงยาชาวเมืองฟิลาเดลเฟียสหรัฐอเมริกาเขาก็ผลิตเครื่องดื่มชื่อว่ารูทเบียร์ได้สำเร็จจากแรงบันดาลใจขณะที่ไปดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์ที่เมืองนิวเจอร์ซีย์แล้วจากนั้นก็กลับมานะโอ้โหความรักของเราก็หวานเหลือเกินก็ผสมน้ำน้ำตาลยีสต์แล้วก็รากไม้บางชนิดจนได้น้ำหวานชนิดใหม่ที่มีกลิ่นแล้วก็มีสีเหมือนกับเบียร์จึงตั้งชื่อว่ารูทเบียร์เมืองไทยนี่เมื่อก่อนมีนะดิฉันชอบมากแต่เดี๋ยวนี้เขายกเลิกกิจการในประเทศไทยไปแล้วมันไม่ใช่เบียร์นะคะคุณผู้ฟังมันชื่อรูทเบียร์เพียงแต่ว่าสีเขาเนี่ยมีความคล้ายแล้วก็กลิ่นมีความคล้ายกินให้ตายก็ไม่เมาแต่น้ำตาลมันจะขึ้นตาลงตีนลามไปที่ตับแล้วก็ลงไปที่ไตโอ้โหคุณผู้ฟังดื่มเยอะไม่ได้พอประมาณนะคะระยะแรกๆเนี่ยยอดขายไม่ดีจนกระทั่งเจ้าของเครื่องดื่มที่ชื่อว่า7 Up ได้มาซื้อกิจการต่อไปแล้วก็ขายจนกระทั่งถึงปัจจุบันแต่เมืองไทยตอนนี้สาขาไม่มีเลยนะคะดิฉันชอบนะประมาณนั้นคุณกัชมนแก้วเรืองบอกว่าถึงดีเจจะขี้เหร่ยังไงก็อยู่ในใจเสมออุ้ยอย่าหวานขนาดนี้เอาไป1เพลงจ้า

กลับมาแย้วโอ้โหพูดไปแก่ขนาดนี้ยังมายกมาแย้วอะไรกลับมาแล้วนะคะสำหรับช่วงของรู้ทันไม่เป็นเหยื่อท่านผู้ฟังที่เคารพอยู่กับ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบารู้ทันไม่เป็นเหยื่อเนี่ยนะคะโอ้โหคุณผู้ฟังตอนนี้นี่มิจฉาชีพนี่มิจจี้นี่นะไม่ได้ลดลงเพียงแต่เปลี่ยนสายงานคุณผู้ฟังระวังผู้รับเหมาแล้วก็บริษัทก่อสร้างสถาปนิกวิศวกรทิ้งงานแนะเลยนะคะว่าให้สอบประวัติผู้รับเหมาสถาปนิกวิศวกรแล้วก็ช่างที่จะมารับงานต่อจากเราเอาแบบละเอียดละออก่อนที่จะทำสัญญาก่อนที่จะตกลงปลงใจให้เขาสร้างบ้านนะคะเรียกว่าอ่านสัญญาทุกบรรทัดไม่ว่ามันจะเล็กเป็นฝอยยังไงก็แล้วแต่ก่อนที่จะลงนามส่วนเงินจ่ายเป็นงวดตามความคืบหน้านะคะไม่ใช่ว่าอ๋อกำหนดวันที่1จ่ายวันที่15จ่าย30จ่ายไม่เอากำหนดเลยว่างานต้องคืบหน้าหลังจากการผ่านการตรวจงานแล้วเนี่ยนะคะเท่าไหร่เอาวางโครงหลังคาแล้วจ่ายเท่าไหร่ปูพื้นแล้วจ่ายเท่าไหร่วางคานแล้วจ่ายเท่าไหร่ขึ้นคานไม่ต้องไม่เกี่ยวกันนะคะแล้วก็ห้ามจ่ายมัดจำเป็นเงินก้อนใหญ่และที่สำคัญไม่ให้จ่ายเงินสดนะคะให้จ่ายด้วยแคชเชียร์เช็คไม่งั้นก็โอนผ่านบัญชีเพื่ออะไรเพื่อแสดงเส้นทางทางการเงินให้เห็นอย่างชัดเจนว่านี่แหละคือหลักฐานเพื่อที่จะเก็บไว้ฟ้องแพ่งแถมพ่วงคดีช่อโกงไงเป็นอาญาใส่เข้าไปอีกนะแล้วขณะที่ก่อสร้างเนี่ยนะคะถ้าไปมองละเฮ้ยเขาบ่มปูนไหมเขายังไงเอ๊ะเขาใส่เหล็กไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะหากมีคำว่าเอ๊ะให้สืบเลยนะคะการจดทะเบียนของบริษัทเนี้ยตอนที่ก่อนที่เราทำสัญญาเนี่ยนะคะบริษัทจดทะเบียนอยู่แต่ว่าระหว่างก่อสร้างเขาอาจจะไปเลิกกิจการก็ได้ไงเพราะฉะนั้นย้ำเลยนะคะว่าเก็บภาพของฉลากแล้วก็โฆษณาของผู้รับเหมาเพราะนั่นคือคำมั่นสัญญาละแบบหนึ่งนะหากไม่ทำตามฉลากโฆษณาเนี่ยนะคะก็จะมีโทษทั้งจำทั้งปรับแล้วที่สำคัญหากพบพิรุธแจ้งสายด่วน1166ทันที1166นะคะดิฉันเชื่อหลายคนโดนเพราะฉะนั้นดิฉันก็ไม่แน่ว่าดิฉันจะรอดนะคะก็หลายครั้งเนาะแก่ปูนนี้ประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมาก็เจอนะมิจฉาชีพหลากหลายรูปแบบบางคนมาในลักษณะเป็นมิตรเป็นเพื่อนคบกัน10 20ปีแล้วมาออกลายนะคะโอ้โหคุณรู้ฟังเอ้ยนี่นะนี่พระแท้แต่เซียนอะเก๋เหลี่ยมนะเขาเรียกว่าเหลี่ยมเจอเหลี่ยมอะพระแท้ก็จริงแต่เจอเซียนเก๋เข้าไปคุณผู้ฟังดิฉันก็เตือนหลายครั้งนะว่าเวลาไปเจอเซียนพระให้ระวังให้จงหนักแล้วถ้าส่งรูปเดี๋ยวนี้จะมีไลน์ใช่ไหมเซียนพระก็จะมาทางไลน์แล้วก็จะทำแบบโอ้ยโชว์พระองค์นั้นกี่ล้านพระองค์นี้กี่ล้านนะช่วงนี้หลวงปู่แหวนมาแรงประมาณนี้อ๋อหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิฐอะไรประมาณนี้คุณผู้ฟังแล้วเขาจะแบ่งสายกันนะแต่ถ้าเราไปเจอเซียนตัวใหญ่ก่อนเซียนพระตัวใหญ่เขาจะรวบเลยแล้วจากนั้นเขาซื้อเราในราคาที่ถูกช่างมันเถอะอันนั้นยังไม่โดนโกงก็ถือว่าของซื้อของขายนะต่อรองกันได้เป็นธรรมดาแต่ถ้าเขาจะมาบ้านไม่ต้องปิดประตูตีก่อนโอ้โหคุณผู้ฟังไม่ปลอดภัยไม่ต้องให้มานะคะบางเซียนพระเขาเอาเช็คเป็นกระดาษอะมาแลกพระโอ้โหแบบนี้ก็ไม่เอานะต้องเงินสดเจอเงินสดถ้าเป็นกระดาษเช็คไม่เอาต้องเป็นเงินสดเจอเงินสดนะคะแล้วก็ถ้าโอนดูดีๆ ด้วย เอ้ามาถึงช่วงนี้ละช่วงที่คุณผู้ฟังต้องชอบแน่เลยพยุงกันเที่ยวนะคะพยุงวันนี้พยุงหนักพยุงนานแล้วพยุงกันมาหลายปีนั่นคือการรถไฟแห่งประเทศไทยมีเมตตาอุเบกขากรุณาโอ้โหมอบสิทธิ์
ส่วนลดค่าโดยสาร 50% พี่น้องคะครึ่งหนึ่งนะให้กับผู้มีสิทธิ์นั่นคือสวสวยเว้ยนะคือสวนี่ต้องมีอายุ60ปีขึ้นไปต้องเป็น60ปีบริบูรณ์นะคะก็เริ่มเลยนี่วันที่1มิถุนายนนี้ไปจนกระทั่งถึง30กันยาก็ปีนี้อีกเหมือนกันนะคะให้ระยะเวลานานถึง4เดือนพี่น้องเงื่อนไขถึงเป็นสว.อายุ60บริบูรณ์แต่ก็ต้องมีสัญชาติไทยจะเป็นต่างชาติมานั้นไม่ได้ช่วงนี้นี่ต่างชาติในประเทศไทยเยอะเหลือเกินสมกับเขาเรียกว่าอะไรคำทำนายดวงเมืองอะว่าเนี่ยจะเป็นถิ่นกาขาวจริงนะเห็นมันมากันคุณผู้ฟังโอ้โหไม่รู้กี่ชาติต่อกี่ชาตินะมาแล้วไม่ได้มาเที่ยวค่ะมาปักหลักแล้วก็ตั้งกิจการมีคนไทยเป็นนอมินีเห็นไหมสุดท้ายมันจะมันจบที่เรานี่แหละมันไม่ได้จบที่เขาอย่างเดียวถ้าเงินง้างคนไทยบางพวกไม่ได้นะคะไม่ใช่ทุกคนนะก็จะเป็นแบบนี้แหละฝ่ายภาครัฐก็ต้องตามล่ากันอุตลุดใช่ไหมคะคราวนี้เมื่อลดราคา 50% ให้กับผู้ที่ต้องการเดินทางที่เป็นสว.ร่างกายแข็งแรงไปยินบันไดรถไฟได้คุณผู้ฟังนะก็จะได้สิทธิ์ไปกับขบวนรถไฟชั้น1รถไฟชั้น2และชั้น3ยกเว้นนะไม่ใช่ว่าแหมทุกขบวนไม่ใช่นะถ้าเป็นรถนำเที่ยวขบวนรถพิเศษแบบนั้นเนี่ยไม่ได้นี้นะเพราะว่าจริงๆก็จองยากอยู่หรอกนะแต่ว่าเอาเป็นว่า1 2 3นี่แหละตามนั้นคุณผู้ฟังดิฉันเนี่ยจะใช้สิทธิ์เนี่ยในช่วงเนี้ยก็ไปค่อนข้างบ่อยนะคะนะคะเอกสารที่ต้องแสดงนอกจากหน้าตาที่มีร่องรอยประสบการณ์ทั้งหน้าผากตรงหางตาเขาเรียกอะไรอะตีนกานะแล้วก็ร่องน้ำหมากแล้ว คือต้องเอาหน้าไปให้เจ้าหน้าที่ได้พบเห็นนะคะแล้วก็แสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงนะห้ามเอาสำเนาอ๋อพอเราแสดงแบบนี้ใช่ไหมแน่ผ่านแน่คนเดียวกันนะคะไปสอบถามได้ที่สถานีรถไฟใกล้บ้านนะคะไปถามเลยนะคะแล้วก็สนใจไปที่ไหนก็จองแบบไปเช้าเย็นกลับก็ได้จองแบบไปแล้วค้างคืนสักวัน2วันให้มีกำลังใจไปเป็นแก๊งเป็นกวนสว.หมดก็ได้เส้นทางที่น่าไปก็มีหัวหินใช่ไหมอยุธยาโอ้ยขึ้นอีสานโอ้นั่นก็สวยมากนะคะหน้าฝนเนี่ยนะคะอีสานคือแปลว่าอีสวนยิ่งใหญ่ตระการตาขนาดนั้นสนใจนะคะสายด่วนเลยคุณผู้ฟัง1690เห็นไหมมีทั้งเลข9มีทั้งเลข0มีเลข6ด้วย1690นะคะสอบถามที่การรถไฟแห่งประเทศไทยบทเพลงนี้มาเลยคือว่าดิฉันไม่แก่แต่ดิฉันได้สิทธิ์คุณฟังได้สิทธิ์ไหมคะตรงไหนมีเส้นทางรถไฟนะเราไปได้หมดนะคะลด 50% จ้า

เพลงเพราะนะคะคุณผู้ฟังค่ะทักทายคุณที่มาเบอร์แรกของ LTM FM 95ในเช้าวันนี้นะคะคุณวันนี้คุณสวัสดิ์ดอนเสือคุณอเกนเจริญพรคุณประสิทธิ์ชนะรบคุณทองพูนเบญเจริญจาก101ตามต่อมาด้วยคุณวิเชียรอุ่นชาวนาแล้วก็คุณวิรัตเหมพลเทพนะคะบอกว่าน้องคายเย็นสบายเพราะว่าฝนตกนะจ๊ะตกทั่วไทยแล้วนะคะอย่างที่พยากรณ์อากาศไว้มานี่เลยคุณผู้ฟังเอาเรื่องนี้สำคัญมากนายกรัฐมนตรีอินเดียที่ชื่อว่านเรนทราโมดีเนี่ยนะคะขอความร่วมมือประชาชนชาวบารตะและภาคธุรกิจงดหรือหลีกเลี่ยงการซื้อทองและเครื่องประดับทองเป็นเวลาอย่างน้อย1ปีเพื่อลดการขาดดุลการค้าประหยัดการแลกเปลี่ยนเงินตาต่างประเทศและรักษาทุนสำรองของประเทศโดยเป็นการขอความร่วมมือไม่ใช่ห้ามโดยกฎหมายเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแต่ส่งผลกระทบต่อจิตวิทยาและการค้าคราวนี้ต้องต่อด้วยข่าวนี้การเยือนปักกิ่งของพ่อใหญ่ทั้มประธานาธิบดีโดนัลด์ทั้มหลังจากที่ทั้มเนี่ยนะคะได้จับมือแล้วก็ลาท่านสีขึ้นเครื่องจากจีนกับสหรัฐบรรดาขุนนางจีนสบตากันแล้วก็ขำคิกๆท่านสีก็ยิ้มมุมปากเล็กน้อยจากนั้นทองก็สวิงอย่างสยดสยองร่วงลงนะคะตอนนี้ร่วงแล้วโอ้โหคุณผู้ฟังเหลืออยู่ที่ 4,540 เดี๋ยวเช้านี้มีลงอีก ลงกว่า 1,000 บาทเพราะธนาคารจีนเนี่ยนะคะยังคงเดินหน้าซื้อทองแล้วทองถูกไงอีกนะทุนสำรองระหว่างประเทศเนี่ยนะคะเข้าคลังตรงนี้อย่างต่อเนื่องเป็นปีเป็นเดือนที่18ของปีเฉพาะเดือนเมษายนเดือนเดียวเนี่ยจีนซื้อทองเพิ่ม8ตันรวมปริมาณทองสำรองพุ่งสูงขึ้นสู่ระดับ 74.6 ล้านออนซ์อ่านข่าวแค่นี้ไม่พอมันต้องหาเหตุผลว่าทำไมจีนกวาดทองเข้าคลังนะเพราะมันคือการกระจายความเสี่ยงนะในเรื่องของทุนสำรองและลดการพึ่งพาดอลลาร์ในระบบเศรษฐกิจเพื่อที่จะปกป้องความผันผวนรวมถึงมีความมั่นคงทางการเงินซึ่งเป็นการมีทองสำรองช่วยในเรื่องของความมั่นคงหนุนค่าเงินหยวนเนี่ยเห็นจับมือกันซึ่งหน้าแล้วเป็นไงล่ะ คราวนี้ก็พากันไปพยุงกันเที่ยวดีกว่าพาไปทานอาหารอร่อยบนเครื่องบินผลการจัดอันดับอาหารอร่อยและดีที่สุดประจำปีนี้โดย Canstar Travel Insurance ยกให้สายการบินของกีสเนี่ยนะคะคว้าอันดับ1ขณะที่บางกอกแอร์เวย์ของไทยคว้าอันดับ13ส่วนการบินไทยรั้งท้ายไปนู่นเลยลำดับที่25เพลงมาจากจอนนี่ที่รัก

0: ็นพิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัทยะ
2: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
3: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
10: ยาเพียแคม
2: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาให้ยาเพียแคมพร้อมนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัทยะ
2: วันนี้นะคะพี่น้องขอเพลงกันเยอะเลยนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้พี่น้องจัดไปนะคะแต่ยังไม่เปิดก่อนมากับสุขภาพดูท่าจะไม่ค่อยดีเพราะว่าฝนมาพี่น้องขาโรคไข้เลือดออกก็มาก็อ่านกันทุกปีอ่านมา22ปีนะคะไข้เลือดออกเนี่ยนะคะเขาจะมาจากยุงลายยุงลายจะเป็นพาหะนำเชื้อไวรัสที่ชื่อว่าแดงกีอาการ 2-7 วันแรกจะมีไข้สูงเฉียบพลัน 39-40 องศาเซลเซียสเบื่ออาหารหน้าแดงปวดศีรษะปวดเบ้าตาแล้วก็ปวดเมื่อยตามตัวนะคะซึ่งต่างจากไข้หวัดใหญ่ตรงที่มันจะไม่มีน้ำมูกไม่มีไอแต่จุดเนี่ยนะคะจุดเลือดเนี่ยจะขึ้นตามผิวหนังพี่น้องขานะคะระยะวิกฤตไข้จะลดลงอย่างรวดเร็วเลยแต่เกล็ดเลือดเนี่ยมันก็จะต่ำลงเสี่ยงต่อการเกิดภาวะช็อกแล้วก็เกิดเลือดเนี่ยนะคะออกตามอวัยวะที่สำคัญพบแพทย์ทันทีค่ะพี่น้องคะเมื่อเลือดเนี่ยออกตามไหลฝันอาเจียนเป็นเลือดหรือ

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: ร้อนร้อนร้อน
3: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: พิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะ
2: อรุณสวัสดิ์สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพอีกครั้งหนึ่งนะคะในช่วงที่2ของรายการข่าวจริงข่าวตรงที่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่วงที่2กับแหม่มบุรีรัตน์สามัคคียะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์ท่านสามารถรับฟังได้ทางหน้าปัดวิทยุอสมททั่วประเทศรับชมได้ทางแอปพลิเคชัน MCOT Connect เมตตากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ดีเจขี้เหล่เตี้ยอ้วนดำเลื้อยพุงปริ้นสะดือจุนดั้งบีครบยังอ่ะดีนะปากไม่แหว่ง เอาเป็นว่าปากเบี้ยวแล้วกันคุณผู้ฟังจะได้เห็นภาพเนาะแต่ละคนมีความสุขกับชีวิตโดยแท้ที่ได้แกล้งดิฉันนะคะดิฉันก็ยินดีพี่น้องนะคะอรุณสวัสดิ์คุณประทุมปิโยคุณธวัชชัยจันเผาคุณนราเดชคุณนพดลโอ้นาดิฉันมาละนาวันชนีช่วยชูจากกระบี่แล้วก็สวัสดีนะรินด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณอุทัยวัฒนวิเชียนคุณสิทธิชัยหนูสีคงคุณน้องฉุยกันติยาโอ้ยหายไปไหนนี่เพิ่งโผล่มานี่นะคะแล้วก็สวัสดีคุณปาริชัดปัญญาจ้าทักทายอีกสักหน่อยนึงเดี๋ยวมีงอนสวัสดีค่ะคุณเพ่งวสินวงสว่างคุณแก้วขวัญสวัสดีค่ะคุณเยาวภาบ่วงเพชรคุณวิรัตทองอยู่คุณปฐมสีเหรันคุณโอโอโอโอโอแล้วก็คุณสุชดาคุณหม่อนคุณเสาเอียงของเถียงนาโอ้โหอุตส่าห์อยู่นะขนาดเสาเอียงนะจ๊ะประมาณนี้นะคะถามว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาดิฉันทำอะไรบ้างใช่ไหมโอ้โหดิฉันไปปักเสาเข็มไงมีเสาเอกแล้วก็มีเสาโทอยู่ที่ปากช่องไม่ใช่บ้านของดิฉันหรอกไปอาศัยเขา พูดไปเนาะ ไปอาศัยเขาให้เขาเนี่ยออกแรงปักเสาเข็มแล้วก็เดี๋ยวบ้านก็จะเสร็จนะคะเป็นบ้าน3ชั้นเป็นบ้านเล็กๆคุณรู้ฟังแต่ถามว่าทำไมมี3ชั้นคือชั้นบนสุดอ่ะเป็นชั้นไม่ใช่ดาดฟ้าแต่เป็นเหมือนกับห้องใต้หลังคาหลายคนก็พยายามยับยั้งดิฉันประมาณว่าอย่าทำเลยห้องเนี้ยเดี๋ยวมันจะร้อนดิฉันก็บอกติดแอร์ได้แล้วดิฉันก็มีการมุงผนังนะสั่งมุงผนังไม่ใช่ดิสั่งมุงหลังคานะคะด้วยแฝกเทียมเป็นหลังคาจากเทียมอ่ะอีกชั้นหนึ่งมันก็จะไม่ร้อนถูกไหมมันก็จะอยู่ได้ชิวแล้วถ้าวันไหนนะมีลมดีๆลมก็จะโชยมาไงคุณผู้ฟังลองดู

ไม่รู้จะหมู่หรือจ่าโอ้แต่รอบบ้านนี่บรรยากาศดีมากนะคะขอบพระคุณนะคะสำหรับพี่น้องนะคะที่ดูแลนะคะเป็นอย่างดี เห็นก็มีความสุขคนนี้ฉันแหละประมาณนั้นนะคะแล้วก็ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาดิฉันก็ตะกุยตะกายนะก่อนจะไปเนี่ยนะคะก็รับทุเรียนพวงมณี2ลูกจากเจสุจังหวัดตราดนะคะหน้าสภ.เมืองตราดเมตตาส่งมาให้นะคะงวดนี้ซื้อมาละค่ะดิฉันก็เลยต้องโทรไปดุนะคะว่าวันหลังไม่ให้ซื้อเหตุผลเพราะว่าดิฉันก็ชอบแหละไม่ใช่ไม่ชอบเหตุผลก็เพราะว่าดิฉันน่ะไม่อยากที่จะคุณผู้ฟังรู้จักดิฉันใส่ดิฉันเนาะดิฉันไม่ชอบนะคะรังแกใครแล้วก็ของฟรีอ่ะชอบเนาะเนาะประมาณนั้นนะคะสวัสดีค่ะพี่น้องตลาดตราดทุกท่านนะคะสวัสดีพี่หมาด้วยนะคะสวัสดีทุกท่านค่ะได้ยินว่าเปิดเสียงสนั่นลั่นทุ่งที่ตราดประมาณนั้นนะคะส่วนถามถึงคุณแม่ของเจสุว่าอยู่ที่ไหนอ๋อคุณแม่ของเจสุเนี่ยนะคะเป็นคนปักใต้นะชื่อคุณแม่สุวรรณกันภัยอยู่ใกล้ๆปั๊มจิงโจ้ปั๊มจิงโจ้เนี่ยเป็นปั๊มน้ำมันนะคะที่มีการกล่าวถึงว่าเป็นปั๊มจิงโจ้ขนาดใหญ่ที่สุดในปักใต้ก็จะอยู่บนถนนสายเอเชียขาที่จะลงใต้ที่อำเภอหลังสวนนะคะเป็นจุดแวะพักยอดนิยมที่มีบริการครบวงจรมีทั้งที่นั่งพักผ่อนมีทั้งโรงแรมที่ชื่อว่าจิงโจ้โฮเทลแล้วก็มีร้านค้าด้วยก็นั่นแหละคุณแม่ของเจสุก็จะอยู่แถวนั้นแต่ไม่บอกพี่กัดมากไปกว่านั้นนะคะเพราะว่าเป็นการเปิดเผยตัวตนเดี๋ยวคุณแม่ตุวันนี่จะเดือดร้อนจากดิฉันนะคะและอีกอย่างหนึ่งช่วงนี้ดิฉันก็เป็นเรื่องกับข้าวขาหมูนี่แหละลูกสาวคนสวยซึ่งเป็นหลานดิฉันเองของร้านข้าวขาหมูอสมทตอนนี้เขาไม่ได้อยู่หน้าอสมทแล้วอย่างที่เคยเรียนนะคะว่าได้ย้ายขึ้นไปอยู่บนชั้น11ของทอสนะคะทอสก็คือธนาคารอาคารสงเคราะห์เข้าไปถึงปั๊บเดินเข้าไปเลยคุณผู้ฟังชั้น11จอดรถก่อนดิก็จะผ่านพี่น้องรปภ.โดยเฉพาะที่ป้อมเนี่ยนะคะทั้งขาเข้าขาออกดูแลดิฉันเนี่ยอย่างดีที่สุดเลยนะคะพอจอดเสร็จปั๊บก็ย้วยขึ้นไปตึกชั้น11ซึ่งเป็นอาคารจอดรถนะคะแล้วก็เดินเข้าไปร้านสุดท้ายขวามือซื้อเลยข้าวขาหมูแล้วบอกด้วยนะว่าพี่แหม่มบุรีรัตน์เนี่ยบอกพี่กัดมานะประมาณนั้นสั่งทางแอปพลิเคชันก็ได้ด้วยนะคะเขียนว่าข้าวขาหมูอสมทประมาณนี้คุณผู้ฟังก็อร่อยนะคะอร่อยแล้วก็คุณเอกับคุณสัมพันธ์เนี่ยนะคะเขาเป็นเจ้าของร้านแต่คุณเอเนี่ยจะใหญ่กว่าคุณสัมพันธ์ก็จะเล็กกว่าเพราะว่าเป็นผู้ชายไงต้องทำตัวเล็กเข้าไว้สั่งล้างจานล้างขึ้นเสียงด้วยไหนล่ะสกอตไบ น้องเนี่ยนะคะซึ่งเป็นลูกสาวของที่ร้านเนี่ยนะคะประสบความสำเร็จทั้งสองคนเลยนะคะคนโตก็เป็นใหญ่เป็นโตในแวดวงของการศึกษาส่วนคนเล็กเพิ่งจะแต่งงานนะคะตั้งหลักปักฐานได้แล้วก็ทำงานที่ทอสนะคะคือธนาคารอาคารสงเคราะห์อ๋อแล้วอีกเรื่องนึงดิฉันไปติดต่อที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์เพราะว่าเมื่อวานนี้ ไม่อยากจะพูดคืออย่างนี้ทอสอเนี่ยเขามีโครงการนะเวลาใครไปฝากเงินแล้วอายุเยอะอะอายุเกิน60เนี่ยนะคะเขาจะมีโครงการฝากสตางค์ที่ได้ดอกเบี้ยทุกวันจันทร์เบิกได้ด้วยไม่ใช่ว่าต้องรอนะคะแล้วที่สำคัญไม่เสียภาษีพี่น้องคะก็ลองพิจารณาดูนะคะธนาคารอาคารสงเคราะห์เนี่ยเขาเป็นธนาคารเพื่อคนที่อยากจะมีบ้านแล้วก็มีบ้านได้จริงนะคะที่สำคัญค่ะพี่น้องคะสุดๆเลยก็ต้องบอกว่าธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารเพื่อคนมีบ้านประมาณนั้นแหมยังกับรับค่าโฆษณาแต่จริงรับดอกเฮ้ยพูดไปเปิดเพลงนี้นะคะเอาเพลงนี้แหละดีสุดละแทนความคิดถึงนะคะส่งความคิดถึงทุกท่านนะคะช่วงนี้ฟังเพลงก่อนนะจ๊ะ

คุณนภาพรธนวังนะคะส่งข้อความมาบอกว่าอยากฟังเพลงนี้เพลงที่มีท่อนหนึ่งร้องว่าบูรพาไม่แพ้อาทิตย์หน้าจัดให้นะคะเพราะตอนนี้คิวเพลงเต็มแล้วจากคุณธนาณภาพรธนวังนะจ๊ะเออเมื่อกี้คุยเรื่องธนาคารอาคารสงเคราะห์ปรากฏว่ามาเลยค่ะไม่ใช่เก็บบินดิฉันนะพี่ก๊อฟดิษยามและพี่ปิดิษยามคุณรู้ฟังโอ้ยผู้บริหารใหญ่นะของอพาร์ตเมนต์บนถนนพระรามที่9ไลน์มาบอกน้องแหม่มพูดเยอะๆพี่ก๊อฟเคยทำงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ขอบคุณพี่ก๊อฟพี่ปิค่ะเดี๋ยวเจอกันนะคะเพราะว่าชุดที่แต่งมาวันนี้พร้อมวิ่งเสมอนะคะเสื้อยืดอยู่ด้านในนะคะเป็นเพราะบ้านเราเนี่ยนะคะยังมีเหตุการณ์อยู่ดิฉันก็เลยไม่ใส่เสื้อสีนะคะประมาณนี้คุณผู้ฟังความเสียใจยังอยู่ในหมู่ผู้คนชาวไทยนะคะสวัสดีค่ะคุณณรงค์ยินดีคุณโจใจดีบอกสงขลาตลาดสดอ๋อไม่ใช่ค่ะตลาดรถไฟนะคะฝนตกโอ้ยเดือนมิถุนาค่ะมีคิวลงสงขลานะคะมีคิวลงสงขลาคุณผู้ฟังนะคะแล้วตามต่อค่ะคุณสมชาวชนนานราชจากสุราธานีสุราษฎร์ฟังดูแล้วไม่มีคิวค่ะคุณศรีวัยกาลเกตคุณสายชนจลัดคุณจิคุณจรีรัตน์พลเดชจากชะอวดนะคะคุณจิละวันเนียมสงนั่นนะคุณชายบอยคนเดิมนะจ๊ะคุณอมรินทร์สวัสดีค่ะคุณวรชาติคงสมุทรบอกพี่แหม่มทองลงเอาไงอันจะทำยังไงล่ะลงขนาดนี้วันนี้ไปหน้าร้านทองจ้ะ คุณมานิดกันมะทุโพสต์นะคะบอกว่าฟังอยู่ที่สวนยางจังหวัดพัทลุงมีคิวลงจ้าคุณวัชรีอมรพงศ์นะคะสวัสดีคุณจงรักจันกระจ่างจากชุมพรคุณณรงค์จุ้ยทองคำคุณ TSJJ ค่ะคุณจรูนนาคแก้วคุณจิตราศรีจันทร์คุณยายพอเพียงชีวิตนี้ต้องพอเพียงขึ้นเหนือค่ะสวัสดีคุณแดงขนมจีนนะจ๊ะสวัสดีนะจ๊ะวันนี้เป็นวันแห่งความหวังของใครหลายคนคุณผู้ฟังเขามีนโยบายจะขึ้นใช่ไหมขึ้นผลตอบแทนการไม่ใช่ก็ต้องบอกว่าขึ้นผลขยับขึ้นเงินรางวัลอะประมาณนี้แต่คุณคิดดีๆนะคุณจะคิดแต่สิ่งที่ได้แต่คุณคิดสิ่งที่เสียหรือเปล่าเดี๋ยวคอยดูว่าเทคนิคเขาจะทำยังไงที่จะโกยเงินจากประชาชนเนี่ยเข้าไปนะใช่ไม่ต้องพูดเยอะพูดน้อยๆนี่แหละแต่ขอให้พี่น้องนะคะได้คิดเพราะเฮ้ยจะบอกว่าไงเดียนักการเมืองไม่ได้คิดชั้นเดียวหรอกคุณนิพนธ์พรมขมูลสวัสดีครับพี่แหม่มครับสวัสดีค่ะคุณหมูขาสวัสดีค่ะคุณพิชิตสวัสดีคุณอรุณีสุวรรณประดิษฐ์นะคะแล้วก็สวัสดีค่ะแอบฟังทุกวันเสาร์เลยคุณโอ้ไปแล้วอุ้ยไปไหนล่ะภาษาอังกฤษด้วยนะคะคุณเพชรรัตน์สุริยานะคะคุณขวัญนาทีสวัสดีค่ะคุณอภิการดาจากบางแสนนะจ๊ะบางแสนไม่มีคิวจ้าเพิ่งผ่านมานะจ๊ะสวัสดีพี่แหม่มครับคุณนันทพงษ์โชติสิริจากบางกลวยนนทบุรีจ้ะคุณอเกนเจริญพรเหมือนเดิมนะคะจากพะเยาพี่เอ๋ยมาแล้วนะคะรักพี่แหม่มมากพี่เอ๋ยวันนี้หวยออกคุณพักตะพรคณะเจริญคุณย่าเอ๋ยนะคะคุณภาวดีแก้วบ่อทองคุณอุทุมพรหนูน้อยวันนี้ข้อมูลวิ่งไวค่ะโซพี่แหม่มชอบฟังพี่อ่านหวยนี่แหละคุณเวียงใจคุณเวียงชัยแสงเลขเฮ้ยเราก็อย่าซื้อเยอะพี่น้องเราก็ซื้อพอกระท่อนกระแท่นสวัสดีค่ะคุณวีรศักดิ์แซ่ท่องบอกทันโตฝนตกนะจ๊ะพี่แหม่มมาสงขลาวันไหนเดี๋ยวบอกนะคะคือดิฉันน่ะเป็นลูกจ้างเขาบริษัทเขาจ้างดิฉันก็ไปตามนั่นแหละส
วนจะจ้างเท่าไหร่ไม่บอกมาเลยคุณผู้ฟังใจรุ่มๆจากหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์เช้าวันนี้ทำใจดีๆพี่น้องต้องทำใจดีๆนะจ๊ะดิฉันจะพูดการเมืองนะจ๊ะนั่น Daily News นะคะอ่านความจริงอ่าน Daily News นะคะมาแล้วจ้ะหายใจลึกๆพี่น้องนายกหารือ35บิ๊ก CEO ชั้นนำ10บริษัทยักษ์ผลักดันไทยศูนย์กลางอาเซียนเสริมความมั่นคงแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจประกาศรัฐบาลเอกชนจับมือคู่กันเดี๋ยวอธิบายผ่านไปก่อนทำไมต้องทำเสียงสองบุรีรัตน์ไทยรัฐค่ะหนังสือพิมพ์ฉบับไหนมากที่สุดของประเทศนะคะหนูคือนายกรัฐมนตรีของประเทศนี้หนูคุย35เจ้าสัว CEO เสริมศักยภาพลดอุปสรรคลั่นรัฐเอกชนขับเคลื่อนเศรษฐกิจเนี่ยอ่านดีๆนะบุรีรัตน์ว่ารัฐกับเอกชนเขาจะทำอะไรกันรัฐคือใครรู้ว่านักการเมืองนะผู้ทำไมบุรีรัตน์มานี่ครับกลับมานี่กลับมาข่าวสดครบทุกรถสดทุกเรื่องนะคะทก34บิ๊ก CEO ระดมกึ๋นอนุทินเร่งฟื้นเศรษฐกิจจะระดมทำไมอะกึ๋นอะคนมีกึ๋นไหมแล้วถ้าคนไม่มีกึ๋นถ้ารู้ตัวว่าไม่มีกึ๋นก็ต้องระดมกึ๋นใช่ป่ะกึ๋นอยู่ในไก่นี่ต่อบุรีรัตน์เริ่มปากเสียละมติชนหนังสือพิมพ์คุณภาพเพื่อคุณภาพของประเทศนะคะแอมธนินทร์ชาติสิริสารัตน์ปลิวที่ว่าคือปลิวมังกรกนกถามว่ารู้จักเหรอรู้จัก30ปีแล้วปลิวมังกรกนกคือใครคือช่อกันช่างช่อกันช่างนี่มีประวัติการก่อสร้างนะยาวนานและรวยมากจ้ะนะมติชนเขียนงี้ธนินทร์ชาติสิริสารัตน์ปลิว34เจ้าสัวถกนายกต้านโกงเพิ่มขีดแข่งขันแนะอุ้มกลุ่มเปราะบาง10องค์กรนะอันนี้เดี๋ยว10องค์กรนี่รอเดี๋ยวเอาอย่างนี้ก่อนนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลเปิดทำเนียบรัฐบาลหาลือกับเจ้าสัวที่ว่านี่เป็นอภิทำไมต้องเว้นวรรคมหาเศรษฐีของประเทศไทยเป็นผู้นำภาคธุรกิจรายยักษ์ใหญ่รับฟังข้อเสนอในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันท่ามกลางการแข่งขันกดดันของเศรษฐกิจโลกและการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมยุคใหม่คือตอนนี้เราจะไม่ทำยุคเก่าละเราจะไปยุคใหม่แต่เราไปได้ไหมล่ะเป็นอุตสาหกรรมเทคนะคะยากยิ่งไปกว่านั้นคุณผู้ฟังการเมืองเนี่ยนะคะเวลาเขาไปประชุมกันแบบเนี้ยเราต้องมองให้ลึกไปกว่านั้นว่านักการเมืองทำอะไรแล้วนักธุรกิจเหล่านี้ทำไมต้องมาทำเนียบรัฐบาลก็บอกได้ว่าเรียกมารวมกันก่อนที่เจ้าสัวเนี่ยเขาจะประสบปัญหาเศรษฐกิจแล้วอาจจะมีการย้ายค่ายคุณผู้ฟังสังเกตมั้ยว่าบนถนนเวลาลงกันน่ะคือประชาชนแต่มีเจ้าสัวคนไหนลงมาเดินมั้ยไม่มีแต่เขาจะลงอย่างอื่นมั้ยไม่รู้ดิฉันเป็นคนใส่ซื่อบริสุทธิ์นะอันนะอะ เพราะการที่ประเทศเนี่ยนะคะจะพัฒนาจะขับเคลื่อนได้จะต้องมีผู้นำที่มีคอนเน็กชันคอนเน็กชันคือความสัมพันธ์นะถ้าผู้นำคอนเน็กชันน้อยหรือฝีมือเนี่ยนะคะเขาเรียกว่าไม่ถึงขั้นเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยจะป่นธุรกิจหมื่นล้านแสนล้านของเจ้าสัวก็จะปี้ไปตามนั้นพี่น้องเพราะฉะนั้นการเลือกข้างการเลือกสีอย่าคิดจะอินเด็ดค่ะเพราะเจ้าสัวเหล่านี้เขาจะนั่งตีขิมอยู่บนกำแพงและความขัดแย้งเนี่ยนะคะมันจะจบได้ที่ผลประโยชน์นะพอพูดถึงผลประโยชน์นี่นะคือข่าวนี้พี่น้องนั่นคือการสรุปการประชุมระหว่างสองเสือตะวันตกและตะวันออกทรัมป์และสีจิ้นผิง
ทั้งหมดเนี่ยนะคะการประชุมเนี่ยจีนเนี่ยนะคะอาจจะเข้ามามีบทบาทในฐานะผู้ค้ำประกันเสนอรับดูแลยูเรเนียมเสริมสมรรถนะของอิหร่านหรืออาจจะมีการรับรองว่าอิหร่านเนี่ยจะไม่พัฒนาอาวุธนิวเคลียสเราอย่ามองตอนเขาจับมือกันแต่เรามองตอนที่ว่าเมื่อทรัมป์กับสีจิ้นผิงจับมือกันแล้วเนี่ยนะท่าทีของสีจิ้นผิงยังสงบแต่ทรัมป์ใช้วิธีแตะหลังแตะแขนนะแตะแขนแล้วแตะหลังเหมือนกับบ่งบอกทางจิตวิทยานะเวลาเขาอ่านกันเนี่ยนะคะฉันเหนือกว่าขณะเดียวกันค่ะประเด็นของไต้หวันก็คือปัญหาสำคัญนะของความสัมพันธ์จีนกับสหรัฐและถือเป็นเส้นแดงและที่สำคัญที่สุดสีจิ้นผิงย้ำว่ายังคงให้ความสำคัญกับการรวมจีนเป็นหนึ่งเดียวดังเดิมส่วนการค้าสหรัฐจีนผ่อนคลายการค้ามากขึ้นเห็นไหมบอกแล้วไงความขัดแย้งมันจะจบด้วยผลประโยชน์ที่ลงตัวประมาณนั้นนะถามว่าเขาผ่อนคลายกันยังไงคืออย่างนี้สหรัฐเขามีโรงงานเนื้อวัวใช่ไหมเยอะเขาจะส่งเข้าจีนได้อีกครั้งขณะเดียวกันสหรัฐก็อนุมัติขายชิป AI รุ่น H200 ของ NVIDIA เนี่ยให้กับบริษัทจีนถึง10แห่งแล้วจีนก็แสดงท่าทีสนใจนะจะซื้อน้ำมันจากสหรัฐเพิ่มเพื่อลดการพึ่งพาตะวันออกกลางและรัสเซียคราวนี้สหรัฐแฮปปี้มั้ยแฮปดีคุณผู้ฟังส่วนจะปี้บอกไม่รู้ดิฉันไม่ทราบได้จากนั้นจีนก็เตรียมจะสั่งซื้อเครื่องบินโบอิ้ง200ลำจากสหรัฐแต่ไม่ได้ซื้อวันนี้พรุ่งนี้ส่งไม่ใช่นะคะต้องมีเวลาในการผลิตเห็นนะสหรัฐก็ได้ไปค่อนข้างเยอะทั้มก็กล่าวนะคะว่าจีนจะไม่จัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหารให้อิหร่านหรือไม่อันนี้ก็ตั้งข้อออกมานะคือทางนู้นเขาก็ลบกันไปใช่ไหมทางนี้เขาก็จับมือประสานประโยชน์กันไปนี่แหละค่ะจีนก็ไม่ได้สนับสนุนไทยอย่างเต็มรูปแบบเราก็ต้องมองต่อนะสหรัฐก็ไม่ได้ดูแลประเทศไทยเป็นประเทศของเขาหรอกเพราะเราเป็นประเทศเล็กๆ เป็นหมากตัวหนึ่งบนกระดานของโลกก็เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเราต้องวางตัวเป็นกลางที่สุดอย่างไรก็ตามเนี่ยพ่อใหญ่ทำก็คือพ่อใหญ่ทำที่พลิกไปพลิกมาได้ตลอดเวลารอยเตอร์นะคะสำนักข่าวแห่งนี้ก็รายงานว่าประธานาธิบดีทำมองว่าจีนเนี่ยนะคะกำลังพยายามขยายบทบาทในตะวันออกกลางซึ่งก็จริงอันนี้ดิฉันพูดเองและสหรัฐไม่จำเป็นค่ะที่ต้องให้ปักกิ่งเนี่ยเข้ามาเป็นคนกลางในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในภูมิภาคที่มีสหรัฐและอิสราเอลจัดการถล่มอิหร่านในเวลานี้อันนั้นคือข้างหลังทางการทูตก็ดำเนินไปส่วนมีดล่ะใครพลาดลูกหวานแปะหลังอย่างนั้นเลยคุณผู้ฟังท่าทีแบบนี้เนี่ยนะคะก็สะท้อนว่ารัฐบาลสหรัฐท่ามกลางการมีทรัมป์เป็นผู้นำต้องการจัดการกับวิกฤตอิหร่านด้วยอำนาจของตัวเองมากกว่าจะเปิดพื้นที่ให้จีนเข้าไปมีอิทธิพลทางการทูตแต่ที่สุดอย่างที่พูดล่ะค่ะว่าความขัดแย้งจบกันได้ที่ผลประโยชน์เออผมมองเขาไปคุยกันที่ปักกิ่งแบบนี้แล้วตอนนี้ประธานาธิบดีก็ขึ้นเครื่องกลับเมืองเขาไปแล้วก็เป็นไงอ่ะน้ำมันเชื้อเพลิงสำรองหมดประเทศคิวบาวิกฤตหนักไฟดับหลายพื้นที่แม้ระบบไฟฟ้าของคิวบาเนี่ยนะคะจะได้พึ่งพาน้ำมันดิบก๊าซธรรมชาติพลังงานหมุนเวียนพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ของประเทศคิวบาเองแต่ด้วยปัญหาความไม่เสถียรของระบบไฟฟ้าที่มีน้อยลงเนี่ยทำให้กำลังการผลิตเนี่ยไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพการสร้างปัญหาต่อเนื่องเนี่ยนะคะมันมาเลยคุณผู้ฟังกำลังการผลิตมีผลิตอะไรอ่ะโอ้
อุตสาหกรรมอาหารเอ้ายารักษาโรคเอ้าโลจิสติกมันก็ไปเพิ่มความตึงเครียดให้กับชาวคิวบาเกือบ10ล้านคนจากมาตรการปิดล้อมจากสหรัฐนับตั้งแต่ประธานาธิบดีทำลงนามเมื่อต้นปีดิฉันจำได้ว่าเป็นมกราคูเรียกเก็บภาษีกับประเทศใดก็ตามที่ส่งเชื้อเพลิงให้คิวบาเห็นไหมทั้งนี้นะต้องดูต่อใครเหรอที่ส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้คิวบาเม็กซิโกและเวเนซุเอลาที่ก่อนหน้านี้สหรัฐไปถล่มซะยับคุณผู้ฟังจำได้ไหมเออสองประเทศนี้เป็นผู้จัดส่งน้ำมันรายใหญ่ให้กับคิวบาซึ่งสุดท้ายก็ต้องยุติการส่งเชื้อเพลิงขณะเดียวกันนะคะการที่สหรัฐทำแบบนี้ UN นั่นก็คือองค์การสหประชาชาติก็บอกเลยนะคะว่ามาตรการการปิดล้อมเชื้อเพลิงของทำเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายบ่อนทำลายสิทธิด้านอาหารการศึกษาสุขภาพและน้ำสะอาดเห็นไหมมันต่อเนื่องกันคุณรู้ฟังขออภัยมันเป็นวงจรแต่ใครจะทำสหรัฐได้ล่ะ UN พูดได้ไหมพูดได้แต่ UN ทำอะไรได้ไหมแบะเพราะฉะนั้นบทเพลงนี้มาทันทีฉันไม่ใช่นางเอกเชิญรับฟังค่ะ

จากน่านนะคะคุณแก่นแก้วดำรงกิจมั่นทักทายมานะจ๊ะพี่แมมคุณอรุณีเชื้อผู้ดีบอกสุโขทัยครึ้มฟ้าครึ้มฝนแล้วจ้ะโอ้โหมาแล้วคุณวาทีนะคะบอกว่ากำลังนั่งรถไฟจากวงเวียนใหญ่ไปมหาชัยอู้เส้นทางสายนี้สวยมากนะคะพี่แมมขอเลขด้วยคุณสุดารัตน์พรมพาเอาอายุพี่แมมไปคุณวิสูตรบอกโกกไม่ไหวลุยเขียนมาแบบนี้นะคะคืออย่างนี้พี่น้องจากหน้าหนึ่งของ Daily News บอกหน่วยงานรัฐเต้นแจงวุ่นสวยใต้โต๊ะองค์กรต้านองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันแนะรัฐบาลดันวาระแห่งชาติโอ้โหต่อมาอีกหนึ่งฉบับพี่น้องอย่าไปเชื่อว่าจะมีการโกงเหตุผลเพราะจากไทยรัฐรวบปลัดอำเภอโยงช่วยฉนซีโฟแฉจัดแจงย้ายชื่อเข้าทะเบียนบ้านผู้ใหญ่บ้านโดนด้วยอ่ะแบบนี้แปลว่าทำเป็นขบวนการไม่ได้ทำคนเดียวโต้ทำตามขั้นตอนมาต่ออีกฉบับหนึ่งพี่น้องนี่คือประเทศของเรามติชนบอกตำรวจจับปลัดอำเภอฮอดหลังเอี่ยวทำเอกสารปลอมสวมสัญชาติหมิงฉนสันยันไม่เคยเรียกรับเงินจากจีนเชื่อคุณผู้ฟังเชื่อไปเลยนะเนี่ยคือผลจากการสำรวจก็ระบุว่ากรมนั้นกรมนี้กระทรวงนั้นกระทรวงนี้โอ้โหเรียกรับเงินสินบนอธิบดีก็เลี้ยงหน้ากันมาเลยตั้งโต๊ะแถลงข่าวยืนยันเป็นไปไม่ได้ เหตุไรอำนาจอนุญาตลั่นพร้อมกู้ศักดิ์ศรีองค์กรคืนด้วยการฟ้องประชาชน โอ้โหพี่น้องไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะเอาข่าวขำๆไปทิ้งท้ายดีกว่าจริงๆนะอุ้ยไม่ขำดิขืนขำอ่ะหยิกแก้มเลยคุณบำรุงสมพรเพชรถมบอกแพร่พี่แมมอ่านปะพี่แมมจากนี้จะมีข้าราชการนักการเมืองอะไรเขาลาออกไหมไม่นานนะอย่าคำนะเดี๋ยวหยิกแก้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กัมพูชานางจอมนิมมนปลดและไล่ออกหัวหน้าฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคและการแข่งขันทางการค้าประจำจังหวัดพระตะบองฐานรู้เห็นเป็นใจปกป้องการลักลอบนำเข้าทุเรียนจากประเทศไทยคำสั่งนี้มีขึ้นหลังจากนายฮุนเซนออกมาแสดงความไม่พอใจอย่างรุนแรงระหว่างการปราศัยต่อข้าราชการและประชาชนที่จังหวัดสวายเรียงว่ามันไม่ใช่การคว่ำบาตรสินค้าแต่มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัยของประชาชนชาวเขมรทั้งนี้เนี่ยนะคะโอ้โหหัวหน้าที่เขาถูกไล่ออกเนี่ยนะคะเขาก็ถูกวิจารณ์ด้วยหลังยืนยันว่าทุเรียนที่จำหน่ายอยู่ที่ตลาดภูปุยเนี่ยนะคะภูปุยมาตลาดภูปุยมาในจังหวัดกำปงจามและกรุงพนมเปญเนี่ยไม่ใช่ของไทยแต่สุดท้ายพ่อค้าในพื้นที่ยอมรับว่าลักลอบนำเข้าทุเรียนจากประเทศของเราผ่านจังหวัดพัตตบองเป็นไงเพลงนี้มาเลยจ้ะเจ้าดอกจำปานะจ๊ะ

0: พิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะ
2: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
3: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
4: New Favit ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Favit ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
5: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
6: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
7: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้า

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงบ้างยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอะอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: โอ้ยปวดท้อง
3: โรงพยาบาลตามสิทธิ์ประกันสังคมของเธออยู่ไหน
2: อีกไกลเลยพี่ไส้ติ่งแตกกันพอดี
3: ไม่ต้องห่วงเข้าโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดเข้ารักษาฉุกเฉินได้เลยเจ็บป่วยฉุกเฉินแค่ไหนประกันสังคมก็พร้อมดูแลรักษาพยาบาลทันทีทุกที่ทุกเวลาโดยรีบแจ้งโรงพยาบาลตามสิทธิ์ภายใน72ชั่วโมงเพื่อการดูแลต่อเนื่องสำนักงานประกันสังคมคุ้มครองค่าใช้จ่ายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร1506กด1โทรฟรี24ชั่วโมง
4: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
5: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะ
6: ถึงช่วงหน้าดีใจของรายการแล้วนะคะเป็นช่วงของอีอีอาอะตะบุตะมีปุกปิกตะลุกกุกกิกรายการข่าวจริงข่าวตรงที่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาอุอีอาอุอีอาโอเอมันต้องยียวนแบบนี้มันถึงจะเป็นแหม่มบุรีรัตน์สามัคคียะคืออย่างนี้พี่น้องไหนๆก็จะลากันแล้วความจริงแท้ของชีวิตจะคัดกรองผู้คนออกจากชีวิตแล้วก็ขอให้คิดไว้ว่าไม่ใช่การสูญเสียและไม่ใช่สิ่งที่ต้องเสียดายเพราะจากไปได้ก็ดีขอบคุณทุกข้อความขอบคุณทีมงานและส่งพรด้วยสิ่งที่ท่านปรารถนาขอให้สำเร็จดังประสงค์ในทุกประการเปิดทางบุญเปิดทางโชคและมีสิ่งดีงามเข้าหาชีวิตอย่างอัศจรรย์และวันนี้เชิญคาถาหัวใจชินะบัญชรปัดเป่าอุปสรรคชนะมารชินะบัญชละปะลิตังมังลักขตุสัพพทาดิฉันแหม่มบุรีรัตน์สามัคคียะสวัสดีค่ะ